0: การออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
1: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม5มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588ด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
0: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอม เชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
2: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
5: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้าไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
2: กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี้
4: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี
2: ้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือNWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา20นาฬิกาสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำรบพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแซงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6-5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF จูเนียร์วอลชนิดทัวร์ J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววิรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกผู้ชนะคุราโนะซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 2-6และ6-3วิรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยววอลชนิดทัวร์จูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1ผู้ชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6-3และ6-2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทิพย์เวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่ราพัฒน์พรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
14: 1นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัด ชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
20: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
21: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
20: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
21: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
20: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
21: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์เชิญติดตามรับฟังครับ
22: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
23: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันนะครับว่าโลกเรานั้นเกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกลายเป็นโลกร้อนเรานี้จะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ได้วันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราร้อนขึ้นมาอย่างมากมายเพราะว่าผลจากควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่านหินตั้งแต่โบราณน้ำมัน แก๊สที่เราปล่อยเข้าไปในบรรยากาศมันก็เหมือนเป็นเรียกว่าเปลือกหุ้มโลกนั่นก็คือบรรยากาศแล้วบรรยากาศของเราก็จะมีประเด็นว่าเมื่ออากาศไม่ดีจากการที่เราทำให้มันเปื้อนเวลาฝนตกมาฝนก็จะชะล้างตรงนั้นลงมาแต่มันก็ชะล้างไม่หมดฉะนั้นสิ่ง

0: มื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นมนุษย์ตอนนั้นอาจจะมีประชากรแค่ประมาณพันกว่า 2,000 ล้านคนแต่ปัจจุบันนี้มีประชากรมากกว่า 8,000 ล้านคนแล้วแล้ว 8,000 ล้านคนนั้นมนุษย์ก็หาความสะดวกสบายด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหลือเฟืออย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นนะครับก็กลายเป็นว่ารถหลายๆคนก็จะมีรถหลายๆคันแล้วก็โรงงานก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจมันดีและการกินอยู่ของคนนั้นคนหนึ่งก็มีบ้านหลังหนึ่งหลายๆคนอาจจะมีบ้านหลายๆหลังแล้วแต่ละหลังก็ใหญ่โตมโหฬารตรงนั้นล่ะครับมันคือภาระที่ไปสร้างเรียกว่าความไม่สะอาดให้กับโลกเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราลองมาคิดกันล่ะครับทุกคนลองคิดตามผมดูว่ามนุษย์คนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนตายสร้างมลพิษมลภาวะให้กับโลกมากน้อยขนาดไหนอันแรกเลยเรากินอะไรสิ่งที่เรากินเราได้กินเนื้อเราได้กินชีวิตของแต่ละสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูเห็ดเป็ดไก่วัวในหนึ่งชีวิตของคนเนี่ยเรากินไปทั้งหมดเนี่ยขี่ตัวเรากินผักนะครับว่าผักพืชแต่ละอย่างที่เรากินไปนั้นเห็นไหมครับว่าเรามีการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเอามาใช้สำหรับในชีวิตคนคนหนึ่งเท่าไหร่หนักเข้าไปอีกเราไปตัดต้นไม้เอามาทำเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้ต้นไม้ไปทั้งหมดกี่ต้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเหล็กล้วนแต่เอามาสร้างเอามาผลิตเพื่อทำให้เรามีบ้านอยู่หนักเข้าไปอีกเสื้อผ้าวันนี้คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าคนละขีดตัวเสื้อผ้าก็ดีหรือหนังสือที่เราอ่านก็ดีล้วนแต่สร้างนะมลภาวะให้กับโลกใบนี้ทั้งสิ้นบวกกับประชากรวันนี้ 8,000 กว่าล้านคนฉะนั้นวันนี้โลกเรานั้นองค์กรสหประชาชาติทายไว้ว่าอีกไม่นานประชากรโลกก็จะไปแตะที่หมื่นล้านคนในจำนวนของหมื่นล้านคนเราจะสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดมาจากมนุษย์ของเราที่ทำให้เรามีภาระเรื่องโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามลภาวะที่ไปสะสมอยู่ในบรรยากาศของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้มาจากมลพิษมลภาวะตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกใบนี้มันกำลังขยายตัวและมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อละครับว่าเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกค้น
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: กรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรไทยและรองรับความท้าทายของโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการรับมือความท้าทายอย่างรอบด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยภาคการเกษตรที่เปรียบเสมือนฐานสำคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรยกระดับเกษตรกรทายาทเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรที่จะเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
2: วันนี้เราถูกท้าทายมากทั้งเรื่องของการลงอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ยั่งยืนให้ได้ถูกท้าทายเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของสากลวันนี้หลายๆที่ล้วนแต่อ้างถึงทวิภาคีล้วนแต่อ้างถึงเรื่องของการส่งออกการนำเข้าที่มีความหลากหลายแต้มต่อของตัวเกษตรกรกับลูกหลานเกษตรกรในประเทศก็เริ่มที่จะต้องมีอะไรที่เป็นเกราะเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับทำให้เข้าเหล่านั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจากการที่จะใช้ MU ตรงนี้นะครับต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในการทำงานของพวกเรากันเองทั้งในเรื่องของการสร้างนะครับองค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สู้กับภาวะที่ยังต้องมีการต่อสู้กันมากมายในปัจจุบันนะครับ
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการเกษตรเข้าถึงหลักสูตรปริญญาตรีรวมถึงชุดวิชาและรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพัฒนางานวิจัยในชุมชนเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอนาคตพร้อมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและร่วมวางกลไกการดำเนินงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
3: เราเองว่าในเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีทรัพยากรที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตทางด้านการเกษตรกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับด้วยความพร้อมของในเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งนะครับทำให้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายว่าความพร้อมเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยคงจะได้นำมาสู่การร่วมมือกันในการที่จะสร้างปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องคนนะครับทำให้คนเก่งทำให้คนไทยมีสมรรถนะนะครับทั้งบุคลากรในกระทรวงเกษตรซึ่งท่านเองจะเป็นบทบาทสำคัญมากๆนะครับในการส่งเสริมทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยเราดีขึ้นอย่างไรส่งต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรตัวทายาทของเกษตรกรเองนะครับหรือตัวเกษตรกรหรือตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการเกษตรมาก่อน
1: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการอุดมศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เกษตรกรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและทายาทเกษตรกรเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์และรับมือกับข้อท้าทายใหม่ๆในภาคการเกษตรเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดยะโสธรเดินหน้ายกระดับฐานรากทางเกษตรกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรผสานจุดแข็งด้านเมืองเกษตรอินทรีย์เข้ากับการบริหารจัดการสมัยใหม่และการสนับสนุนจากภาครัฐ มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
4: พลังคนรุ่นใหม่คืนถิ่นพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรจังหวัดยโสธรถือเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรีย์โดยมีไร่นาเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอจนกระทั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นที่2ของครอบครัวได้ตัดสินใจทิ้งงานประจำจากกรุงเทพกลับสู่บ้านเกิดและเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับสวนเกษตรอินทรีย์สู่ธุรกิจฟาร์มสเตย์นำโดยคุณปริวุฒิจันสว่างเจ้าของนาจันสว่างฟาร์มสเตย์ผู้ริเริ่มและก่อตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรโดยเริ่มจากการลองนำข้อมูลลงในสื่อโซเชียลมีเดียและมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาจริง
5: ผมเป็นเหมือนเกษตรกรรุ่นที่2แล้วกันที่มีโอกาสได้กลับมาบ้านมาเห็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นทำไว้ก็เพิ่นตั้งใจว่าจะทำเกษตรพอเพียงที่เอาไว้อยู่หลังเกษียณแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าสิ่งที่มันทำมันแมทเราชอบเพื่อนชอบเราพาเพื่อนมาทุกคนก็เลยเชียร์ว่าลองทำเป็นกิจกรรมรูปแบบนี้ดูลองขายประสบการณ์ขายอะไรที่คนกรุงเทพเขาไม่มีแล้วลองทำดูเราก็เริ่มจากทำที่ครอบครัวเราเริ่มเอาข้อมูลของเราไปลงในสื่อโซเชียลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลย
4: จากการทดลองตลาดอย่างจริงจังก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพประกอบกับได้รับแรงส่งจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจึงยิ่งมองเห็นโอกาสในการเติบโตจนนำมาสู่การจับมือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรในที่สุด
5: ความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเกษตรบ้านเราเนี่ยไปต่อได้แล้วก็ไปต่อได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวพอมันไปแมทกับนโยบายหลายๆอย่างที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านอนุทินได้กล่าวถึงว่าจริงๆแล้วฟาร์มสเตย์ยโสธรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐทั้งจังหวัดยโสธรก็ได้มาสนับสนุนขับเคลื่อนตอนแรกเรามีแค่คนเดียวที่เป็นนาจันสว่างจนโมเดลเนี้ยเราอยากจะขยายเครือข่ายเราเลยเปิดเฟ้นหาเครือข่ายฟาร์มสเตย์รุ่นแรก
4: ปัจจุบันเครือข่ายฟาร์มสเตย์จังหวัดยโสธรได้เริ่มต้นจาก4ผู้ประกอบการนำร่องได้แก่นาจันสว่างฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองบ้านสวนเพิ่มสุขฟาร์มสเตย์อำเภอมหาชนะชัยไร่นุจรินทร์อำเภอเลิงนกทาและสวนเห็ดดีรวยฟาร์มสเตย์อำเภอป่าติ้วซึ่งได้มีการลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรไปก่อนหน้านี้วันนี้เครือข่ายเดินหน้าต่อเฟส2ด้วยการดึงสมาชิกใหม่อย่างบ้านสวนหมากคาเฟ่ฟาร์มสเตย์อำเภอไทยเจริญฟาร์มฝรั่งลังคาแดงอำเภอกุดชุมและบ้านไร่กาแฟอำเภอคอวังเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนยโสธรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเดินหน้าเชื่อมโยงระบบคมนาคม Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันเข้ากับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้รองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
6: ในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนอง
7: นางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงระบบคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือ Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้มีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงไทยกับตลาดต่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจในพื้นที่มองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากโครงการใหม่ทั้งหมดหากสามารถเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมจะทำให้ระบบการขนส่งเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้
6: สิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะ
7: Missing Link จึงอาจไม่ใช่เพียงการสร้างเส้นทางใหม่แต่คือการเติมเต็มจุดที่ขาดให้ท่าเรือระบบรางและเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้จริงเพราะเมื่อโครงข่ายขนส่งเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงต้นทุนที่ลดลงแต่คือโอกาสใหม่ของจังหวัดระนองบนเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: ปิดท้ายที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมนับเป็นอีกหนึ่งความหวังคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยในปีนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและจักรยาน BMX รวม9คนลงชิงชัยที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: เอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยคว้า1เหรียญทองแดงจากณัฐนันดาประสุทธ์นาวินและวัฒพงษ์คงปานในการแข่งขันลอเลอร์สเกตประเภทอินไลน์ฟรีสไตล์แพสลาลมส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬา9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนโดยวางเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงนายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนมาแล้วหลายสนามและทำผลงานได้ดีโดยสเก็ตบอร์ดฝากความหวังไว้ที่ ST วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมปารีส2024ซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและลุ้นอันดับ1ใน3
9: เราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้อง ST เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมในครั้งนี้ในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้เป็นท็อป3ด้วยหรือเปล่า
8: วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่และสามารถจัดการเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ประสบการณ์จากโอลิมปิกเกมและการแข่งขันระดับนานาชาติช่วยให้ควบคุมความตื่นเต้นแรงกดดันและสมาธิได้ดีขึ้นพร้อมนำบทเรียนจากการเข้าร่วมเอเชียนเกมที่หางโจวมาปรับใช้เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตด้านสายทานเพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีนักกีฬาจักรยาน BMX ระบุว่าแม้สภาพร่างกายจะสมบูรณ์เต็มร้อยและมั่นใจในการใช้ท่าแต่ยังต้องเสริมความแข็งแรงและความทนทานเนื่องจากสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และต้องใช้พละกำลังสูงจึงต้องปรับจังหวะการใช้แรงให้เหมาะสมโดยมองว่าศักยภาพของไทยไม่ได้ห่างจากคู่แข่งมากนักและมีโอกาสก้าวขึ้นไปติด3อันดับแรกหากทำผลงานได้ตามแผนในวันแข่งขัน
10: ตอนนี้ก็100% แล้วครับพี่แต่ก็เหลือแค่เรื่องสนามครับที่ไปที่จีนมาครับล่าสุดก็สนามเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วเราก็เลยกลับมาปรับใช้แรงให้เข้ากับสนามตอนนี้ก็มีแค่เรื่องสนามใหญ่มากที่เราจะไปเจอที่ญี่ปุ่นก็อาจจะใหญ่เท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาซ้อมเรื่องแรงเพิ่มเหมือนแรงยังไม่ถึงพอกับสนามครับ
11: จริงๆแล้วท่ายังไม่ได้ห่างกันมากแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเป็นวันของไทยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่เราเพิ่มแข็งรันได้เราก็มีโอกาสที่จะยืนหนึ่งในสามอยู่แล้ว
8: ด้านการฝึกซ้อมสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงอุปกรณ์และรูปแบบสนามให้ใกล้เคียงสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบท่ายากและปรับตัวกับสภาพสนามพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ แม้เส้นทางสู่เหรียญรางวัลต้องเผชิญคู่แข่งระดับแนวหน้าทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ผลงาน2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงของทีมสเก็ตบอร์ดจาก4เกมรวมถึงอันดับ5ในระดับเอเชียของสายธารเพชรนุ่มแสดงให้เห็นว่าทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นมาท้าทายกลุ่มผู้นำของทวีปหากรักษาความพร้อมและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทองแดงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงบนเวทีเอเชียนเกมในครั้งนี้ผ่านิชคาดนาครายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
15: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัสร่มรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าใต้ร่มพุทธธรรมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สาธุชนทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับก่อนที่จะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเรารับชีวิตลมหายใจมาจากพ่อแม่รับความรู้มาจากครูอาจารย์รับความเมตตามาจากคนรอบข้างเราได้เติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ประกอบอาชีพบนผืนแผ่นดินไทยได้ซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจของเรานั้นให้รู้จักความดีความเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอีกทั้งยังได้ดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันงดงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ส่งต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบันกว่าที่เราได้รับมรดกอันงดงามเช่นทุกวันนี้บรรพบุรุษของเรานั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างและรักษาไว้ให้กับลูกๆหลานๆในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราในฐานะลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราคือผลของความเสียสละของผู้คนอีกมากมายตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษตลอดจนผู้ที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความรู้หากขาดความกตัญญูก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองความสามารถหากขาดความกตัญญูก็อาจจะกลายเป็นอำนาจที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ขาดความกตัญญูก็อาจจะทำให้หลงลืมผู้ที่เคยให้โอกาสผู้ที่เคยสั่งสอนคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่เคยเสียสละจนทำให้เรามีวันนี้ความรู้จะมีคุณค่าความสามารถจะมีความหมายและความสำเร็จจะทรงเกียรติก็ต่อเมื่อทั้งหมดตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมเจริญทั้งในหน้าที่การงานและเจริญงอกงามในคุณงามความดีเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมผู้มีพระคุณ และเมื่อไม่ลืมผู้มีพระคุณก็ย่อมแสดงความกตัญญูด้วยการตอบแทนคุณเมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอดบ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและเป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุดมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทุ่มเทความฝันอันยิ่งใหญ่ของชีวิตตัวเอง พื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมกล้าที่จะฝันที่จะเป็นกำลังของแผ่นดินกล้าฝันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะความฝันที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่แต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดียังได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้นเป็นพระราชปณิธานในการทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายธารแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดและเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไปราชสีเมื่อเปล่งสีหนาทเสียงย่ำกึกก้องไปทั่วพงไพช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองค์อาจจนสุดฝีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าผึ้งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้ง3สถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้ง3สถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุดวันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรวันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหัง
2: จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตร่ตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตตภาวนา
1: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
2: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
1: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
2: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
3: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.จนถึง 9:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานไปกับ Facebook Live ขณะนี้เลยนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้กุ้งจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมังตั้งอยู่ณบ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ภูเขียวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะคะโครงการค่ะมีบทบาทในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะที่จะช่วยลดการบุกรุกป่าแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการช่วยเหลือของชุมชนให้มีความรู้สมัยใหม่โดยเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยทุ่งกะมังเป็นทุ่งหญ้าบนพื้นราบกว้างใหญ่ค่ะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มเมื่อวันที่20ธันวาคม2526ค่ะซึ่งในวันดังกล่าวนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทรงสำรวจสภาพพื้นที่ป่าภูเขียวด้วยพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่นค่ะได้ทอดพระเนตรทุ่งหญ้าที่เปรียบเสมือนหัวใจของป่าภูเขียวทั้ง3แห่งค่ะคือทุ่งกะมังบึงแปนและภูขิงในโอกาสเดียวกันค่ะได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านรอบภูเขียวเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พวกเขารักป่ารักสัตว์ป่าให้รู้จักสร้างแหล่งอาหารด้วยการตัดหญ้าและเผาทุ่งหญ้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดหรือการแตกใบอ่อนซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและสถานที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่านานาชนิดที่จะออกมาหากินในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะเนื้อทรายทั้งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเมื่อวันที่21ถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักแรมณพระตำหนักทุ่งกะมังป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะในครั้งนั้นนะคะได้มีพระราชสวนีให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่รอบบริเวณค่ะทั้ง4กลุ่มเลยในอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเกษตรกรทั้ง4กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเลาะบ้านราดดำเนินบ้านหนองแพและบ้านหนองหอยค่ะด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปัจจุบันนะ

0: พระองค์ท่านให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนลูกหลานของพระองค์ท่านหรือเป็นตัวพระองค์ท่านสั่งมาก็ทำหมดทุกอย่างค่ะทำทุกปีทุกปีได้ไม่ได้ก็ทำไม่ได้พระองค์ก็ทำอย่างนั้นแหละกวนจนกว่าจะหมดชีวิตล่ะค่ะทำไปได้ทุกปีก็ดีขึ้นค่ะเขาส่งสวนจิตพอจะหมดเงินก็ส่งผ้าไปก็เงินก็มาจากสวนจิตอีกเพราะว่าไหมท่านให้มาไม่ได้ซื้อท่านให้มาเปล่าๆแล้วก็ทำท่านก็ให้ค่าแรงเรามาเดาไปได้มาทุกปีแม่รับไหมปีละ10กิโลก็ได้เงินปีละ 30,000 บาทไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ท่านให้มาถ้าทำดีท่านก็ให้ดีก็ภูมิใจตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าเรามีกินมีใช้เพราะว่าเราไม่ขี้เกียจยังไงทำไหมส่งให้ท่านก็มีเงินใช้ทุกปีถึงว่าจะนานเท่าไหร่ก็ได้มาไม่เสียเวลาค่ะทำให้พระองค์ท่านคือไม่เสียเวลาได้น้อยก็ได้ได้เยอะก็ได้เวลาได้เงินมาก็ภูมิใจพอจะสิ้นลมหายใจก็มีมาอีกก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่ะถ้ามีลูกหลานมาทำให้ก็จะสอนเข้าไปเรื่อยๆทำกวดจนกว่าจะทำไม่ได้ค่ะก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะเขาว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมากที่วันที่จะไปก็ไม่อยากจะไปกลัวกลัวจะไปพูดอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ถามเหมือนกันก็ท่านถามอยู่ตรงนี้แหละบอกว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าจะวันนี้จะเกิดมาในชาติเดียวเนี่ยค่ะ
1: ความรู้สึกไงคะได้รับเสด็จหลายพระองค์เลยแล้วก็รับรางวัลจากพระหัตถ์แต่ละพระองค์
0: ภูมิใจทุกพระองค์ค่ะภูมิใจในตัวเองทุกพระองค์เกิดมาชาติเดียวนี่เพื่อนๆเขาบอกว่าอ่ะแม่เจอทุกพระองค์ขอนาลีค่ะเขาประจำจังหวัดนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านบอกมาว่ามีใครมีผ้าไหมพวกหม่อนไหมถามมาก็เลยมีผ้าให้เขาเข้าไปถวายท่านเพราะว่าท่านก็เลยอยากเห็นคนทำก็เลยสั่งให้เข้าเฝ้าวันนั้นเลย
2: การเวลาผ่านไปนะคะทายาทคุณสมใจคุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะคะได้สืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมทั้งนำองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการคำนวณการมัดหมี่ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นค่ะ
3: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วทํา

0: ให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะออกแบบต่อยอดให้กับคุณแม่นะครับในการสร้างสรรค์ต่อยอดถึงลายพระราชทานลายของพระองค์ท่านของพระองค์หญิงนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีของเรานะครับที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้สมาชิกทอผ้าทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาคได้ทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของคุณยายนะครับแม่ครูสมใจของเรานะครับผมก็ได้ออกแบบแล้วก็มีการช่วยในการแม่ก็จะไปย้อมนะครับเวลาย้อมผมก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยยกเพราะแม่ก็อายุเยอะมากขึ้นนะครับก็จะยกพอย้อมเสร็จนะครับแม่ก็จะเอามาแกะลายนะครับส่วนนี้ผมก็จะไปช่วยในการแกะลายเพราะว่าสายตาก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะมากขึ้นแม่ครูก็ใช้ลูกหลานในส่วนนี้นะครับในส่วนของกระบวนการต่างๆก็เรียนรู้ไปกับแม่นะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดชัยภูมิที่ทุ่งกระมังนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าศิลปาชีพทุ่งกระมังนะครับของจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีแห่งเดียวนะครับพระองค์ท่านก็จัดการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ของศิลปาชีพทั่วภาคอีสานขึ้นในทุกๆปีนะครับในขณะที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะครับคุณยายสมใจก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีฝีมือนะครับแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านในโครงการศิลปาชีพที่ได้รับรางวัลมาเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับลูกหลานนะครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2542นะครับคุณยายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้รับรางวัลผ้าไหมลายเกตเต่าย้อมสีธรรมชาตินะครับได้รับรางวัลชมเชยแต่ก็คุณยายก็ดีใจมากเล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งนั้นน่ะแม่ได้เงิน 40,000 เลยนะนะครับเงิน 40,000 นั้นคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายได้เอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับในการแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนซึ่งคุณยายก็จะเก็บเงินไว้เป็นขวัญถุงอีกส่วนนึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หิ้งพระคุณยายก็จะกราบไหว้บูชาอย่างที่คุณยายให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณยายมีความรักความผูกพันกับพระองค์ท่านตลอดมานะครับในส่วนของเงินที่ได้จากการทอผ้าคุณยายก็เอามาส่งบุตรหลานนะครับส่งกับผมเรียนดูแลสมาชิกในครอบครัวจนครอบครัวประสบผลสําเร็จมีคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงสืบสานงานศิลปหัตถกรรมผมในฐานะลูกหลานก็จะสืบสานต่อยอดนะครับงานศิลปหัตถกรรมของแม่ครูสมใจตามสมเด็จพระพันปีหลวงและตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนะครับก็คือจะสืบสานทำช่วยแม่ทำต่อทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
6: ครั้งหนึ่งผ้าไทยพื้นบ้านเสี่ยงต่อการเลือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมาก ไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงทรงออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่งประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่นโลกยังไม่มีวันเลือนหาย

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น. กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: รัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบมุ่งมั่นแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชนโดยได้จัดกลุ่มกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศออกเป็น3สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูกองทุนกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีวินัยทางการเงินและสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติอีกครั้งโดยในระยะสั้นลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้หนี้อย่างเร่งด่วนด้วยการจัดสรรงบประมาณ 4,452 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและต้นทุนต่ำจะได้มีเงินทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวซึ่งรัฐบาลจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุดร้อยละ50จะช่วยให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้นและผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนสำคัญนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคตส่วนเป้าหมายระยะยาวคือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์พอใจผลสำเร็จในการเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจจากทั่วโลกสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาปิโอก้าเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าโลกการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกรมจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3เสาหลักได้แก่คุณภาพนำความเชื่อมั่นหนุนและนวัตกรรมขับเคลื่อนทั้งนี้แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านปริมาณผลผลิตและการแข่งขันด้านราคาแต่คาดว่าแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังจะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดคู่ค้าและการเร่งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นสนองนโยบายในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยนะคะเรานำเสนอกันค่ะวันนี้พบกันนะคะกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องสัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นน้องแผนอัธพรปานกลัดเราสองคนก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ละค่ะมาเจอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะติดตามได้พร้อมๆกับพี่ๆทีมงานเทคนิคของเรานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะพร้อมกับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากค่ะนะคะท่านไหนที่ติดตามทางวิทยุหรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Live นะคะก็ทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยแล้วก็รัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความคืบหน้าฝนที่เราจะมาย้ำกันไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากการขับรถในช่วงฤดูฝนการที่จะลดความเสี่ยงอันตรายย้ำกันเป็นประจำย้ำกันบ่อยๆไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าพอเกิดแล้วมันเกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะคะเสียเวลาเสียเงินนะคะเสียโอกาสต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงช่วงนี้หน้าฝนนะคะฟ้าฝนตกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอันตรายจากสัตว์มีพิษด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น้อยจะไล่เรียงให้ได้ติดตามกันตลอดรายการกันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ไหนทักทายกันมาขอบคุณมากเลยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยนะคะนอกจากที่สัปดาห์ก่อนๆแล้วก็อาทิตย์ก่อนเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีนโยบายในหลายๆเรื่องด้วยนะคะรวมไปถึงการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงนี้ที่ต้องระวังอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งการเรียนรู้ป้องกันแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็นจากการขับรถบนท้องถนนให้ห่างไกลอุบัติเหตุอันตรายในเรื่องของอุบัติภัยจากไฟฟ้านะคะรวมไปถึงมีคำแนะนำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของการรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางฝนตกให้ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้ด้วยความที่พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยขับรถกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ปภ.ก็เตือนนะคะการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์ในช่วงฝนตกเนี่ยระวังถนนลื่นแล้วก็เสี่ยงเสียหลักล้มได้ง่ายนะคะวันนี้ก็จะมีคำแนะนำจากปภ.มาฝากกันด้วยรวมไปถึงสัตว์มีพิษที่ต้องระวังในหน้าฝนหลายท่านเนี่ยโหเรามาระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยสัตว์มีพิษเหล่านี้เนี่ยมันจะหนีน้ำใช่ไหมคะอย่างงูตะขาบแมงป่องแมลงก้นกระดกนะคะวิธีที่เราจะรู้ในเรื่องของถ้าหากมันโดนมันกัดหรือว่าช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนที่โดนสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดเนี่ยต้องทำยังไงนะคะบางท่านอาจจะทราบกันดีหรือบางท่านได้ฟังเทคนิคจากวันนี้ก็นะคะไปใช้วิธีการที่จะปฐมพยาบาลนะคะในส่วนของเวลาสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดนะคะก่อนถึงมือหมอก็จะช่วยให้เราปลอดภัยได้ค่ะเนี่ยติดตามกันได้ตลอดรายการกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะช่วงพักเนี่ยเราก็จะมีสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็สารคดีแล้วก็มีสปอตดีๆจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำกันก็คือเรื่องของโจรนะคะรีบโอนโจรยิ้มเราก็ยังมาย้ำกันหรือว่าการรู้เท่าทันสื่อไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเพศไหนถ้าเรารู้ทันมิจฉาชีพรู้ทันกลโกงเหล่านี้เนี่ยเราจะปลอดภัยเงินในกระเป๋าของเราหรือแม้แต่เงินที่อยู่ในแอปในมือถือเอาง่ายๆตอนนี้นะคะบางท่านไม่พกเงินสดและมีเงินอยู่ในบัญชีในแอปก็โอนสะดวกนะคะหรือใช้สะดวกแต่ยังไงนะคะกลโกงวิธีต่างๆตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบออกมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยติดตามกันได้มีเรื่องของคนที่แอบอ้างนะคะมีการแอบอ้างแล้วก็ไปหลอกลวงก็มีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นในพื้นที่จริงทางภาคอีสานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันกับรู้ทันสารพันภัยค่ะ
คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่ารัฐบาลยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนค่ะซึ่งทางด้านคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแล้วก็รับมือกับอุทกภัยและภัยแล้งนี้นะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารนะคะได้ทำงานบนข้อมูลแล้วก็แผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะซึ่งหัวใจสำคัญก็คือหลักรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนะคะโฆษกรัฐบาลนะคะท่านโฆษกรัฐดาก็บอกว่ารัฐบาลจะนำข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นตอนนี้มีการมอบหมายให้จิสดาแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ค่ะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือว่าริกแบบนี่แหละค่ะริกแมปทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านค่ะเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงพื้นที่ไหนต้องเร่งป้องกันจุดไหนต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มไหนต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกนะคะท่านบอกว่าเป้าหมายคือทำให้ข้อมูลความเสี่ยงถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เวลาเกิดเหตุแล้วนะคะดังนั้นจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรู้ล่วงหน้าว่าจุดไหนต้องเตรียมเครื่องมือจุดไหนต้องบริหารจัดการน้ำยังไงค่ะพื้นที่การเกษตรไหนต้องวางแผนรับมือถ้าเกิดเหตุขึ้นจะเข้าช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลก่อนนะคะสำหรับภาคกลางนั้นนะคะท่านนายกเองก็มอบหมายให้นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะรับผิดชอบขับเคลื่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีทั้งพื้นที่การเกษตรชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภัยแล้งโดยจะใช้ภาคกลางเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาระบบรับมือภัยอย่างครบวงจรนะคะก่อนนำแนวทางที่ได้ขยายผลไปสู่ภูมิภาคอื่นแล้วก็จะครอบคลุม4ด้านไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนการฟื้นฟูเยียวยาและการสื่อสารและการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็จัดทำแผนที่ความเสี่ยงนี่แหละค่ะคู่ไปกับการติดตามพื้นที่เพาะปลูกปริมาณน้ำจุดเสี่ยงรวมถึงจัดทำบัญชีเช็คลิสต์ด้วยนะคะมาตรฐานสำหรับ17จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพเพื่อให้แต่ละพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของตัวเองได้อย่างเป็นระบบแล้วก็รู้ว่าต้องดำเนินการอะไรบ้างก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีการกำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นแบบการจัดการภัยแล้งภาคการเกษตรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบการจัดการน้ำท่วมนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะก็รวบรวมแผนแล้วก็จัดทำเช็คลิสต์นี้นะคะขณะที่สทช.แล้วก็จิสด้าจะติดตามข้อมูลแล้วก็พัฒนาแผนความเสี่ยงนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีคณะอนุกรรมการติดตามผลเพื่อให้แผนที่วางไว้ถูกนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านโฆษกรัฐบาลก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งดีกว่าการตามเยียวยาภายหลังนะคะทั้งนี้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งต่อชีวิตบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรแล้วก็การประกอบอาชีพแล้วก็จะนำบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลทั่วประเทศนะคะทางด้านนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านก็มีการสั่งทำแผนความเสี่ยงนี่แหละค่ะนะคะบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรกลศูนย์พักพิงระบบแจ้งเตือนพร้อมกับสื่อสารถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านประชุมนั้นที่อยุธยานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะยังมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ภาคกลางร่วมประชุมทั้งประชุมกันแล้วก็ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังจะได้เห็นถึงรายละเอียดนะคะว่าในวงประชุมนั้นมีรายละเอียดออกมาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งท่านรองนายกเอนิติในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยเรื่องภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคขึ้นมา5คณะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปช่วงแรกนะคะและท่านก็บอกว่าการประชุมนี้ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากทางเหนือมาก่อนนะคะก่อนจะระบายลงสู่ทะเลหัวใจสำคัญเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการเกษตรทั้งเขตอุตสาหกรรมชุมชนหนาแน่นและด้วยภูมิภาคภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้ปัญหาอุทกภัยเนี่ยเกิดบ่อยครั้งแล้วก็ยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังนะคะนอกจากน้ำท่วมแล้วก็เรื่องภัยแล้งด้วยโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรท่านก็บอกว่าในนามคณะกรรมการที่ดูแลพื้นที่ภาคกลางก็เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการต่างๆออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุไปจนถึงการฟื้นฟูนะคะมาดูกันหน่อยในส่วนของทางด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุก็ให้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานเที่ยวชาญทั้งจิสดาสทนชกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานปอพอนะคะร่วมการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้วทั้งอุทกภัยและภัยแล้งประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะคะสร้างระบบเตรียมความพร้อมช่วงหน้าให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละจังหวัดเนี่ยไปวางแผนบริหารจัดการกันนะคะให้สทนชแล้วก็ปอพจะทำเช็คลิสต์ปฏิบัติงานมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ทันทีนะคะอย่างเช่นการตรวจสอบประตูระบายน้ำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการจำกัดนะคะการขออภัยค่ะการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำต่างๆนะคะให้ครบตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยได้ว่าครบวงจรกันไปเลยนะคะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของมาตรการในเรื่องของด้านการเผชิญเหตุและการช่วยเหลือนี่ก็ให้ผู้ว่าจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งทหารตำรวจพลเรือนท้องถิ่นร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมนะคะพร้อมทีมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงในด้านการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเกิดเหตุสาธารณภัยแล้งนะคะสาธารณภัยแล้วก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้ยังมีด้านบริหารจัดการเพื่อให้การเกิดการบริหารจัดการงานต่างๆอย่างคล่องตัวรวดเร็วภายใต้ระบบเดียวกันนะคะจึงกำหนดให้มีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางออกเป็น17จังหวัดและกรุงเทพด้วยนะคะมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ละท่านดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็ด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งกระจายข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นจริงนะคะผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนกค่ะแล้วก็มีความตระหนักเน้นการสื่อสารแบบ2ทาง two-way communication ด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านรองนายกเอนิติก็บอกเพิ่มเติมว่าประเทศไทยของเราท่านย้ำนะครับว่าตอนนี้ไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญการที่เตรียมความพร้อมรับมือก่อนล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงผลกระทบจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งการที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมวางแผนบริหารจัดการกันทุกอย่างแล้วก็ทำแผนพื้นที่เสี่ยงซึ่งแต่ละจังหวัดมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันนะคะท่านก็บอกแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องมาทำแผนที่เสี่ยงและร่วมกันวิเคราะห์ให้ตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่ท่านก็ขอให้พี่
้องประชาชนมั่นใจกับการดำเนินงานของรัฐบาลโดยคณะกรรมการชุดนี้จะติดตามสถานการณ์ทุกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรอย่างเรียกว่าครบวงจรแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะนะคะท่านก็นะคะท่านรองนายกเอ็นฮิติก็ยังขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ทั้งภาคกลางแล้วก็ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานด้วยที่มาร่วมประชุมแล้วก็ดูแลประชาชนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทุกๆหน่วยงานค่ะนะคะอย่างมหาดไทยกลาโหมสาธารณสุขกระทรวงเกษตร DE นะคะแล้วก็ถ้าหากพื้นที่ไหนติดขัดข้อขัดข้องยังไงนะคะท่านก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานตรงต่อท่านในฐานะประธานคณะกรรมการได้ทันทีค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของภาคกลางสำฤทธิ์ผลนั่นเองนะคะนอกจากนี้ทางด้านนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าปภ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการก็ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการท่านนายกแล้วก็ท่านประธานคณะทำงานภาคกลางด้วยนะคะเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในทุกมิติท่านก็ไปมอบต่อให้รองอธิบดีกรมปภ.นะคะที่เป็นเลขานุการคณะทำงานภาคกลางก็สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีเขต2สุพรรณเขต3ปราจีนเขต4ประจวบนะคะเขต16ชัยนาทประสานการปฏิบัติงานกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่นำเครื่องจักรกลเครื่องมือต่างๆพร้อมสนับสนุนอย่างรวดเร็วจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะไว้คอยเฝ้าระวังไว้คอยแจ้งเตือนด้วยนะคะโดยเฉพาะการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์การสื่อสารในทุกช่องทางคู่กับการแจ้งผ่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อขยายผลการแจ้งเตือนให้ครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรองนายกเอ็นฮิติก็ลงพื้นที่อยุธยานะคะมีการติดตั้งผนังกั้นน้ำท่วมซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมรอบอุทยานประวัติศาสตร์รอบเกาะเมืองด้วยนะคะผนังกั้นน้ำเนี่ยนะคะมีความสูงอยู่ที่1เมตรกับ80เซนสามารถขยายความสูงเพิ่มได้อีก60เซนนะคะถ้าสถานการณ์มีปริมาณน้ำเพิ่มขณะที่ปภ.ก็นำเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ต่างๆนะคะไปตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์พร้อมชุดเครื่องสูบส่งมาติดตั้งด้วยเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าบริเวณโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงหลายๆหมู่บ้านนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมกันนะคะเพื่อคณะทำงานจะได้นำไปวางแผนข้อมูลต่อไปนะคะซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชิรพัฒน์คัชมาศนะคะท่านก็บอกเพิ่มเติมว่าตอนนี้ปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเตรียมทั้งคนทั้งเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมภัยแล้งนะคะเรื่องแรกก็คือประสานผู้ว่าตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัย24ชั่วโมง2ค่ะเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็คนให้พร้อมปฏิบัติงานร่วมมือกับอส.อปพร.มูลนิธิช่วยกันเต็มกำลังค่ะ3ก็คือถ้าหากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ศูนย์ปภ.สนับสนุนทันทีพร้อมผนึกกำลังทหารใช้เครื่องจักรกลแล้วก็ของปภ.เข้าไปช่วยประชาชน4นะคะนโยบายที่ขานรับที่มีการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงก็คือนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและประสานผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติโดยไม่ต้องรอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือและ5ค่ะสนับสนุนอพยพประชาชนทั้งเครื่องจักรกลและก็การดำรงชีพเพื่อให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็ลุยต่อค่ะเดินหน้าลุยต่อรับมือน้ำท่วมภัยแล้งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนะคะสั่งเข้มเลยทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมรับมือตลอด24ชั่วโมงนะคะปภ.ก็ขานรับทั้งเตรียมคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือเยียวยาการอพยพการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครบทุกมิตินะคะเพื่อรับมือกับน้ำท่วมภัยแล้งโดยศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพร้อมรับมือทันทีนะคะปภ.ก็เดินหน้าปฏิบัติตามข้อสั่งการโดยให้พื้นที่ภาคเหนือค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายได้ร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยอปท.ในพื้นที่สำรวจสะพานข้ามลำน้ำลาวบ้านป่าแดดทุ่งฟ้าผ่าตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะซึ่งศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายก็นำสะพานถอดประกอบได้นะคะ
ใบติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาให้ช่วยให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปได้นะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติก็ยังมีฝนเล็กน้อยปภ.ก็ยังคงตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเครื่องจักรกลสารภัยเรือท้องแบนเรืออพยพขออภัยกับรถอพยพนะคะเครื่องสูบน้ำประจำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต้นน้ำ3อำเภอมีทั้งลมเก่าลมสักแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อรับมือถ้ามีสถานการณ์ภัยเกิดขึ้นส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานที่สุรินทร์ค่ะปภ.สุรินทร์ก็มีการตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรกลเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยภัยแล้งนะคะและนอกจากนี้ศูนย์ปภ.ที่เขต5นครราชสีมาก็ได้สนับสนุนเข้าไปประจำการที่สุรินทร์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนฤดูฝนแล้วนะคะมีการรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตรนะคะรถประกอบอาหารเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนอีก5ลำพร้อมเครื่องยนต์เรือนะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องจักรกลรับมือภัยแล้งแล้วก็ภัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นรถดับไฟป่ารถดับเพลิงพร้อมยานยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะซึ่งศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาก็ส่งทรัพยากรสนับสนุนเพิ่มเติมไปที่สุรินทร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรืออลูมิเนียมติดเครื่องยนต์แบบมีป้อมขับสำหรับลำน้ำลึกพร้อมกับนะคะทางด้านเทเลอร์ลากเรือนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการช่วยเหลือถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องอพยพหรือว่าขนสิ่งของต่างๆเรียกว่านะคะสามารถที่จะช่วยในสภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ให้มีการทดสอบนะคะปภ.เขต1นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมก็ทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ช่วยเผชิญเหตุวิกฤตในสถานการณ์วิกฤตด้วยมีการตรวจเช็คความพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อจะได้สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเตรียมพร้อมรับทั้งที่นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงที่มีการร้องขอถ้าหากต้องสนับสนุนนะคะทางนี้ทางด้านอธิบดีจิรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็กำชับให้หน่วยปภ.ทั่วประเทศค่ะเตรียมความพร้อมเต็มกำลังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและก็ภัยแล้งให้มีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการปฏิบัติกับจังหวัดอำเภออปท.ต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนนะคะการเข้าถึงพื้นที่การช่วยเหลืออพยพและการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลุยลงพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่13 14ต่อเนื่องกันมาเลยหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะอย่าง13สิงหาคมก็ลงลุยปภ.ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามน้ำท่วมภัยแล้งนะคะหรือว่าอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่ที่นครพนมนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็พร้อมรับมืออุทกภัยเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่านครพนมก็รายงานว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักเลยลักษณะแบบเรนบอมบึ้มบึ้มบึ้มเลยก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเร่งที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่านะคะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับรองอธิบดีนะคะรองผู้ว่าต่างๆด้วยนะคะก็ประชุมร่วมกับท่านเจเศรษฐ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะท่านก็มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะเพื่อรับมือและก็ฟื้นฟูสถานการณ์น้ำอย่างครบวงจรแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาให้รวดเร็วลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่าอย่างวันสองวันที่ผ่านมาฝนก็ยังตกในพื้นที่อยู่นะคะการระบายน้ำต่างๆท่านก็ให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งที่จะเห็นนะคะว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือต่างๆด้วยค่ะเมื่อฟังผู้ชมค่ะนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะปภ.เองยังมีการทำงานกันตลอดนะคะท่านใดที่ติดตามโซเชียลผ่านอย่างเพจ Facebook เพจรุ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะเห็นการปฏิบัติการตลอดมีการรับมือทุกภัยนะคะแล้วก็มีคำแนะนำต่างๆเวลาเกิดภัยพิบัตินะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการรับมือนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยเอาเป็นว่านะคะในการรู้หลักในการขับรถผ่านเส้นทางฝนตกเนี่ยรู้ทันสารพันภัยนำมาย้ำกันเป็นประจำนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟัง FC ของเราคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนอันตรายมากๆยิ่งฝนตกถนนลื่นนะคะบางท่านเนี่ยรถสภาพรถพร้อมนะคะปลอดภัยแต่บางคันเนี่ย
อาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นการที่ขับรถในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะปภ.เองก็เลยมีคำแนะนำวิธีขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัยมาฝากเมื่อฟังกันย้ำกันเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถก็ขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะเพื่อป้องกันรถลื่นถลายออกนอกเส้นทางกรณีถูกคลื่นน้ำสาดใส่กระจกรถก็ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแล้วก็เปิดที่ฉีดน้ำทำความสะอาดคราบสกปรกด้วยนะคะส่วนการขับผ่านเส้นทางน้ำท่วมให้ใช้ความเร็วต่ำค่อยๆขับค่ะรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนการหยุดรถก็หลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันโดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำหรือว่าทางโค้งเพราะว่าเดี๋ยวรถมันเสียหลักนะคะเสียการทรงตัวเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าจำเป็นต้องหยุดรถก็ให้ค่อยๆถอนคันเร่งนะคะแล้วก็แตะเบรกเบาๆเพื่อลดระดับความเร็วนะคะไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดทันทีเดี๋ยวรถเหินน้ำเดี๋ยวรถสะบัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนถลายออกนอกเส้นทางได้นะคะการใช้ความเร็วก็พยายามรักษาความเร็วในระดับที่ควบคุมรถได้ค่อยๆขับค่ะขับช้าๆอย่าเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะดีมากๆเลยจะควบคุมรถได้นะคะใช้ความเร็วที่เหมาะกับสภาพถนนระยะการมองเห็นด้วยนะคะแล้วก็สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยแล้วลดความเร็วเวลาขับรถผ่านแอ่งน้ำจะช่วยป้องกันรถเหินน้ำได้นะคะบางท่านเนี่ยเวลาฝนตกขับรถช้ากว่าปกติดีมากเลยนะคะและท่านทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเรายิ่งปลอดภัยเวลาจะเบรกหรือเจออะไรนะคะกีดขวางหรือฉุกเฉินนะคะเราจะได้เบรกได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากที่เรามีความจำเป็นต้องขับรถนะคะหรือบางท่านแบบมีความจำเป็นฝนตกก็ต้องเดินทางเนี่ยนะคะถ้าจำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหยุดรถก่อนค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าน้ำอยู่ในระดับไหนขับรถผ่านไปแล้วนะคะหรือว่าพยายามขับที่มีจุดน้ำขังน้อยที่สุดนะคะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาขับผ่านถนนที่มันอาจจะโนนเป็นหลังเต่าเพราะว่าถ้าขับรถออกนอกเส้นทางอาจจะทำให้น้ำนะคะเข้าตัวรถหรือว่ารถจมน้ำได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการใช้ช่องทางการจราจรก็ขับรถให้อยู่กึ่ง

0: นะคะเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินบนเส้นทางเนี่ยถ้ารถคันหน้าเบรกกระทันหันเราจะได้เบรกได้ทันแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปขับรถตีคู่รถคันใหญ่เพราะเวลาคลื่นน้ำสาดใส่อย่างโดนกระจกอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางโดยเฉพาะกระจกหน้ารถเราเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าจะมีที่ปั่นน้ำฝนเนี่ยมันน้ำมันมาแรงกระเด็นแรงเนี่ยนะคะเราต้องค่อยๆชะลอแล้วก็เดี๋ยวมันอันตรายทำให้รถเนี่ยอาจจะเข้าน้ำเนี่ยอาจจะเข้าตัวรถแล้วอาจจะทำให้ห้องเครื่องนะคะทำให้เครื่องดับเครื่องยนต์เสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขับรถในช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าไปเจอสถานการณ์เนี่ยลองประเมินดูแล้วกันคุณผู้ฟัง10นาทีแรกเนี่ยลองดูก่อนประเมินดูก่อนนะคะโดยเฉพาะช่วงฝนตกว่าเราจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะคะขับต่อเนี่ยจะเสี่ยงอันตรายขนาดไหนอุบัติเหตุทางถนนสภาพเส้นทางเปียกลื่นเป็นยังไงติดตามข่าวสารด้วยนะคะบางท่านเนี่ยดูโซเชียลก่อนเดินทางประเมินการเดินทางวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะจะช่วยให้เราขับรถปลอดภัยนะคะทำให้ปลอดภัยเวลาเดินทางหรือการใช้สัญญาณไฟนะคะก็เปิดใช้สัญญาณไฟกรณีฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้มจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นนะคะคนขับรถคันอื่นก็มองเห็นรถเราได้จากระยะไกลด้วยการเปิดใช้ไฟตัดหมอกอันนี้ก็ถ้าขับรถช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหรือว่าถนนมีน้ำขังก็จะช่วยลดการสะท้อนจากแสงไฟหน้ารถกับพื้นถนนได้ไม่เปิดใช้สัญญาณไฟหรี่ค่ะเพราะว่าแสงไฟแสงไฟสว่างไม่เพียงพอเนี่ยทำให้มองเห็นถนนไม่ชัดเจนนะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแยงตาแล้วก็ทำให้เพื่อนนะคะคนที่ขับรถสวนมาเนี่ยตาพร่ามัวได้นะคะไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวนะคะเพราะว่าไฟกระพริบเนี่ยมันกระพริบหมดเลยไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวานะคะทำให้รถคันหลังเนี่ยหรือว่าเพื่อนร่วมทางเราเนี่ยเดี๋ยวจะงงทำให้เข้าใจผิดได้นะคะอันตรายนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงแล้วก็ปริมาณฝนฝนตกไม่หนักมากก็เปิดเบาๆไปนะค่อยๆปัดนะคะฝนตกหนักก็ปัด อย่างเร็วขึ้นแต่ก็ค่อยๆนะคะขับรถค่อยๆระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วฉีดน้ำล้างกระจกรถก็จะทำให้เรียกว่าทำความสะอาดคราบสกปรกเพื่อลดการเสียดสีของใบปัดน้ำฝนกับกระจกรถได้ด้วยนะคะนี่เป็นคำแนะนำที่ปภ.แนะนำในช่วงการขับรถให้ปลอดภัยถ้าต้องผ่านเส้นทางฝนตกจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยางรถยนต์เราก็ต้องพร้อมด้วยคุณผู้ฟังระบบเบรกของเรานะคะดูกันหน่อยนะคะยางรถยนต์ก็ต้องยึดเกาะถนนรีดน้ำได้ดีตรวจสอบลมยางบ่อยๆสภาพยางอยู่ดีไหมเป็นยังไงบ้างยางต้องไม่มีรอยปริแตกปูดบวมนะคะดอกยางละเอียดร่องยางลึกความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 มิลลิเมตรนะคะเติมแรงดันลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำนะคะส่วนระบบเบรกค่ะผ้าเบรกต้องไม่สึกหรอมีความหนาเพียงพอที่จะหยุดได้อย่างปลอดภัยหลายท่านบอกว่าเวลาไปเช็คสภาพรถหรือว่าเข้าศูนย์หรือว่าไปร้านให้ร้านเช็คให้เนี่ยร้านเขาก็จะเช็คผ้าเบรกให้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้มีความหนาเท่านั้นเท่านี้นะคะยังปลอดภัยไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกหรือว่าอย่างไรอันนี้จะทำให้เรานะคะขับรถอย่างไม่ประมาทนะคะแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเบรกทุกระยะทาง 20,000 ถึง 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 1 ถึง 2 ปีระบบเบรกต้องไม่มีเสียงดังนะคะรถไม่มีอาการปัดหรือไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมันเบรกถ้าหากระบบเบรกชำรุดหรือว่ามีอาการผิดปกติก็ให้นำรถไปตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมทันทีค่ะนะคะก็จะช่วยให้การเดินทางของเรานั้นปลอดภัยกันนะคะพักกันสักครู่นะคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมๆกับสปอตดีๆจากทางสถานีของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยน้อยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

รเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมี

0: เรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
12: กลับมาติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะกรมอนามัยเองก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนสัตว์มีพิษที่ต้องระวังในหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องระวังสัตว์มีพิษด้วยนะคะอาจจะแอบซ่อนอยู่รอบบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้บางท่านก็บอกว่าสัตว์มีพิษมีหลากหลายมากวันนี้นะคะในส่วนของกรมอนามัยมีคำแนะนำให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปฐมพยาบาลด้วยถ้าสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดต่อยนะคะสัตว์มีพิษยกกันมาเนี่ยนะคะ4ชนิดด้วยกันนะคะอย่างแรกคืองูถ้าเจองูแล้วนะคะโทร199ถ้าพบงูในบ้านให้มาช่วยเจ้าหน้าที่ก็จะมาช่วยนะคะช่วยนำงูเนี่ยออกจากบ้านถ้าถูกกัดก็ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดห้ามกรีดดูดแผลหรือขันชะเนาะแล้วก็รีบไปพบแพทย์รีบไปพบหมอนะคะอย่างต่อมาคือตะขาบนะคะตะขาบก็โอ้โหบางท่านบอกว่ามันหนีน้ำเนี่ยยิ่งต้องระวังนะคะถ้าโดนสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดต่อยนะคะต่างๆเนี่ยให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะตะขาบประคบน้ำอุ่น10นาทีปวดหรือบวมมากเนี่ยให้รีบไปพบหมออย่างต่อมาสัตว์มีพิษต้องระวังหน้าฝนก็คือแมงป่องค่ะแมงป่องเนี่ยเวลามันโอ้โหมันต่อยเนี่ยนะคะมันโอ้โหเจ็บนะคุณผู้ฟังเป็นสัตว์มีพิษที่ชอบอยู่ในที่มืดแล้วก็ชื้นอย่างใต้ใบไม้ใต้ก้อนหินหรือว่ามันขุดรูอยู่ก็มีแมงป่องเป็นสัตว์มีพิษที่มีขา4ขานะคะแล้วก็อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงอย่างปวดบวมแดงร้อนในบริเวณที่ถูกต่อยหรืออาจจะมีอาการมากในวันแรกแล้วก็จะหายเองส่วนรายที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นแบบหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วความดันโลหิตสูงปวดกล้ามเนื้อและกระดูกวิธีปฐมพยาบาลก็คือทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ประคบเย็น10นาทีถ้าอาการรุนแรงรีบไปหาหมอนะคะอย่างต่อมาคือแมลงก้นกระดกค่ะนะคะหรือว่าด้วงก้นกระดกช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่ต้องระวังก็คือด้วงก้นกระดกหรือว่าแมลงก้นกระดกมันเป็นแมลงขนาดเล็กนะคะสัก 7-10 มิลลิเมตรตัวใหญ่หน่อยก็ใหญ่กว่ายุงประมาณ1เท่าครึ่งหัวสีดำลำตัวแล้วก็มีท้องสีส้มยกเว้นปล้องสุดท้ายของท้องมีสีดำเวลาเกาะอยู่กับพื้นมันจะงอส่วนท้องสายขึ้นลงค่ะแมลงนี้มันจะอาศัยในที่ชื้นนะคะอย่างใกล้กับแหล่งน้ำนาข้าหรือตามพงหญ้านะคะจะเจอเยอะระบาดในช่วงหน้าฝนนี่แหละนะคะเวลาอาจจะโดนมันทำร้ายนี่นะคะการได้รับสารพิษก็อาจจะเกิดจนมาจะช่วงกลางคืนนะคะมันชอบเล่นไฟมันจะบินเข้ามาในบ้านที่เปิดแสงไฟแล้วมันจะไปเกาะตามร่างกายตามแขนตามขาตามคอใบหน้าเวลาคนไปปัดหรือว่าตบเนี่ยหรือว่าบี้ตัวมันเนี่ยนะคะหรือว่าซากของมันมันก็จะปล่อยของเละออกมาทำให้มีพิษต่อผิวหนังซึ่งมันจะทำให้บริเวณผิวหนังที่สัมผัสเนี่ยมีผื่นแดงตุ่มน้ำนะคะซึ่งอันตรายมากๆห้ามตีหรือว่าขยี้นะคะก็สามารถที่จะปฐมพยาบาลก็คือล้างบริเวณที่สัมผัสทันทีถ้ามีผื่นรุนแรงต่างๆก็ให้รีบไปหาหมอนะคะให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็ทายาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็แมลงมีพิษอื่นๆนะคะอย่างเช่นสัตว์แมลงต่างๆมันอาจจะมีหลายชนิดมีเหล็กในอย่างเช่นผึ้งต่อแตนเวลามันต่อยแล้วมันจะทิ้งเหล็กในไว้ภายในเหล็กในจะมีพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะบริเวณที่ถูกต่อยจะบวมแดงคันปวดอาการปวดจะมากขึ้นหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต่อยแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะผู้ฟังซึ่งวิธีปฐมพยาบาลเวลาถูกแมลงกัดต่อยก็คือทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดต่อยด้วยน้ำสะอาดถ้ามีเหล็กในให้ดึงออกทันทีนะคะปกติพิษจะถูกฉีดจนหมดในเวลาอันรวดเร็วนะคะ เพื่อจะลดพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะใช้เล็บมือหรือว่าบัตรขนาดแข็งเนี่ยนะค่อยขูดเอาเหล็กในออกมาหลีกเลี่ยงการใช้แหนบดึงเหล็กในออกเนื่องจากว่าอาจจะทำให้พิษมันหลั่งออกมามากขึ้นนะคะประคบเย็นสัก10นาทีเพื่อลดอาการบวมเฉพาะที่อย่าไปเกานะคะอย่าไปแกะบริเวณที่ถูกกัดด้วยความเสี่ยงการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็สามารถรับประทานยาต้านนะคะแล้วก็รีบไปหาคุณหมอนะคะอาจจะมีพวกบางคนอาจจะปวดแสบร้อนหรือมีอาการปวดก็สามารถกินยาพาราเพื่อลดแก้ปวดได้ก็รีบไปหาหมอแล้วก็สังเกตอาการด้วยนะคะเพราะบางคนที่แพ้หนักเนี่ยบางรายรุนแรงถึงขั้นบวมใบหน้าหายใจลำบากแน่นหน้าอกหน้ามืดเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนช็อกหมดสติอันนี้รีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะคะนี่คือคำแนะนำจากในส่วนของนะคะความห่วงใยจากรู้ทันสารพันภัยนั่นเองคุณผู้ฟังผู้ชมคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของรู้ทันสารพันภัยเนี่ยแต่ละสัปดาห์นอกจาก ที่เราเน้นย้ำกันทั้งเรื่องของอุทกภัยเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆให้ระมัดระวังภัยต่างๆกันแล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของรู้เท่าทันสื่อก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าหลายคนโดนหลอกมิจฉาชีพก็หาวิธีการทุกรูปแบบเลยนะคะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วยิ่งยุคนี้ยุค AI ด้วยนะคะบางคนเนี่ยเอ๊ะมีญาติมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีคนรู้จักเนี่ยแบบเสียงเหมือนคุณแม่เหมือนคนที่บ้านเหมือนคนรู้จักเลยโทรมายืมเงินมาหลอกนะคะคือบางคนบอกเป็นเสียงแม่จริงแต่คนโทรไม่ใช่แม่ค่ะ AI ค่ะโคลนเสียงได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเสียงที่คุ้นเคยนะผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยฝากกันหน่อยมิจฉาชีพเนี่ยสามารถใช้ AI voice cloning คือเรียนแบบเสียงของคนอาจจะนำเสียงของคุณพ่อคุณแม่ลูกญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยมาสร้างเสียงปลอมเพื่อโทรขอเงินยืมเงินนะคะแล้วก็อาจจะอาศัยความตกใจความเป็นห่วงความเร่งรีบทำให้เหยื่อไม่มีเวลาตรวจสอบกลโกงจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคือหาเสียงต้นฉบับเก็บตัวอย่างเสียงจากคลิปวิดีโอหรือว่าสื่อออนไลน์ที่คนคนนั้นเคยเผยแพร่ไว้นะคะแล้วก็ใช้เสียง AI นี่แหละค่ะใช้ AI นี่แหละค่ะเรียนเสียงสร้างเสียงที่คล้ายคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักแล้วก็สร้างเหตุฉุกเฉินขึ้นมาให้เราตกใจอย่างเช่นแม่ประสบอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนหนูมีปัญหาค่ะช่วยโอนเงินให้ก่อนโดนจับอยู่ช่วยหน่อยต้องใช้เงินประกันครับหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหาหรือต้องใช้เบอร์อื่นโทรมาแล้วก็เร่งรัดให้โอนเงินทันทีและพยายามไม่ให้มีเวลาคิดหรือมีเวลาติดต่อกับคนอื่นเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้รีบโอนเงินไปบัญชีอื่นอ้างว่าเป็นบัญชีเพื่อนบ้างเป็นบัญชีโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ต้องให้กำลังให้ความช่วยเหลือว่าอย่างนั้นอ่ะทีนี้มาดูวิธีป้องกันนะคะตำรวจไซเบอร์แนะนำว่าเสียงเหมือนเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวจริงนะคะอย่ารีบโอนค่ะอย่ารีบโอนเดี๋ยวโจรยิ้มนะคะอันนี้ย้ำกันไว้เลยอย่าโอนเงินเพราะว่าจำเสียงได้แค่อย่างเดียวถ้าเป็นคนในครอบครัวโทรมาขอเงินนะคะผิดปกติหรือว่าเร่งให้โอนด่วนๆเนี่ยให้วางสายไปก่อนอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายใช้ความตกใจบีบบังคับเราในการตัดสินใจให้โอนเงินแล้วก็โทรกลับไปเบอร์เดิมที่เราเคยใช้ติดต่ออย่าโทรกลับเฉพาะหมายเลขที่เขาโทรมาแจ้งนะคะไม่ควรโทรกลับเฉพาะหมายเลขที่คนโทรมาแจ้งให้ใช้นะคะตรวจสอบคนในบ้านในครอบครัวด้วยนะคะเพื่อยืนยันการเกิดเหตุขึ้นจริงหรือไม่นอกจากนี้นะคะตั้งคำลับประจำครอบครัวเป็นคำหรือคำถามที่รู้กันเฉพาะคนในบ้านสำหรับใช้ยืนยันตัวตนนี่เรียกว่าโค้ดลับประจำครอบครัวเลยถ้าโค้ดนี้แสดงว่าตัวจริงถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้เนี่ยตัวปลอมแล้วนะคะหรือการขอเงินด่วนก็ต้องตรวจสอบซ้ำยิ่งฝ่ายอีกฝ่ายรีบให้โอนยิ่งต้องหยุดแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะคะอย่าเผลอโอนเงินไปแล้วค่อยตรวจสอบนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเผลอไปก็มีนะคะในการเผลอโอนเงินไปแล้วมีวิธีตำรวจไซเบอร์แนะนำว่าให้ติดต่อธนาคารทันทีแจ้งเหตุว่าถูกหลอกแล้วก็ขอให้ธนาคารดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเก็บหลักฐานทั้งหมดอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์วันเวลาโทรศัพท์เลขบัญชีชื่อบัญชีสลิปโอนเงินข้อความแชทไฟล์เสียงหรือบันทึกการโทรถ้ามีนะคะแจ้งเหตุโดยเร็วแล้วก็ยิ่งดำเนินการเร็วยิ่งเพิ่มความโอกาสในการติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ระงับความเสียหายได้นะคะย้ำกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะว่าได้ยินเสียงคนที่รักอย่าเพิ่งเชื่อวางสายโทรกลับเช็คตัวจริงแล้วค่อยตัดสินใจนั่นเองนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะทุกวิธีของมิจฉาชีพเนี่ยมาหลายรูปแบบมากอันนี้ก็ฝากกันสุดท้ายเลยนะคะจากกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้แสดงบัตรประจำตัวนิสิตแล้วก็อ้างว่าได้รับการส่งตัวมาฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอำนาจเจริญนั้นนะคะล่าสุดค่ะเมื่อฟังผู้ชมคะทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบร่วมกับงานทะเบียนและพบว่าบัตรประจำตัวนิสิตที่อ้างชื่อนะคะแอบอ้างนั้นนะคะก็คือใช้ชื่อว่ารินรดาชัยโกนะคะรินรดาชัยโกนะคะบอกว่าเป็นนิสิตแพทยศาสตร์บัณฑิตปีที่4นะคะวันออกบัตร1สิงหาคม2565วันหมดอายุ31กรกฎาคม2571นะคะซึ่งเป็นบุคคลแอบอ้างอย่าไปหลงเชื่อนะคะ ไม่ปรากฏชื่อบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรหัสประจำตัวนิสิตที่ใช้แอบอ้างก็ไม่มีอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยค่ะบัตรประจำตัวนิสิตที่นำมาแสดงก็เป็นบัตรปลอมไม่ได้ออกโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการกระทำดังกล่าวเป็นช่องทางของมิจฉาชีพหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์และก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อผู้ป่วยแล้วก็แอบอ้างเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาของให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามีมาทุกรูปแบบเลยค่ะวันนี้นะคะน้อยต้องขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการมาตลอดนะคะสัปดาห์หน้านะคะน้องแผนจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนั้นติดตามกันนะคะวันนี้น้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: อนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ะโดนพวกมิจฉาชีพหากินแบบไหน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเคร่งรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านคนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงตรึงกำลังเข้มข้นต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง3จุดดังกล่าวของตำบลเคร่งเพื่อป้องกันไฟป่าปะทุซ้ำพร้อมเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นตักน้ำทิ้งลงจุดที่ยังพบกลุ่มควันเพื่อดับไฟให้สนิทและคุ้มครองพื้นที่ป่าพรุควนเคร่งอย่างเต็มกำลังต่อไปปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: สถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้และยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อยู่
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: ด้านโครงการชลประทานตรังตรวจสอบความมั่นคงการใช้งานของอาคารชลประทานและประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
12: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับหลังจากที่เมื่อวานอยู่กับพี่ต้อมพิติมาอินกล่ำไปแล้วนะครับวันนี้โดนัทมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงสายๆ10โมงเป็นต้นไปหลังข่าวต้นชั่วโมงยาวไปจนถึง11โมงนะครับก็มาฟังเพลงเพราะๆพร้อมข่าวสารการท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็อีก1เรื่องเนี่ยที่อยากจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก็คือในเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลนั่นเองนะครับแต่ว่ารายละเอียดโครงการเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีการอัปเดตเบื้องต้นมาให้คุณผู้ฟังได้รอติดตามกันแล้วก็ได้อัปเดตกันไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับข้อมูลที่แท้จริงจากทางการเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะมีเพลงพร้อมมามอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดข่าวสารเต็มๆของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนี้ครับ

0: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
3: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
3: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
3: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
3: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

กุลได้มีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุดนะครับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือว่าททช.อนุมัติวิธีการและอัตราการจัดเก็บเบื้องต้นแล้วโดยเตรียมนำเข้าสู่ขบวนการการพิจารณาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไปนะครับสำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้มีการเสนอแนวทางอัตราการจัดเก็บไว้ที่450บาทนะครับโดยกำลังพิจารณารูปแบบในการจัดเก็บให้เหมาะสมที่สุดจากหลายช่องทางได้แก่การจัดเก็บผ่านตัวเครื่องบินนะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสรวมถึงค่าโรงแรมที่พักด้วยโดยเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายว่าเม็ดเงินที่จัดเก็บมาเนี่ยจะถูกนำเข้าสู่กองทุนเพื่อนำมาใช้เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยสนับสนุนการสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการจัดทำประกันภัยและก็ดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีการระบุนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ทุกคนก็เห็นด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะมีกองทุนลักษณะนี้เพื่อนำไปพัฒนาในการท่องเที่ยวหลายๆด้านถ้าไม่มีเลยตัวเลขก็จะชัดเจนว่าเมืองไทยเนี่ยกำลังถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าถดถอยลงไปหากว่าไม่สามารถพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดลงในทุกๆปีได้ข้อจำกัดในการแข่งขันก็จะมีมากนะครับนโยบายของรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องมีการตั้งใจหาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนและก็ยกระดับการท่องเที่ยวในทุกๆด้านด้วยนะครับซึ่งเงื่อนไขในการรับสิทธนะครับและก็การใช้งานสำหรับความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้แคมเปญไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยก็เป็นคนวางแนวทางในการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับคาดว่าจะวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะครับกระทรวงการคลังก็ต้องการให้ต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนะครับก็คาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็จะต่อเลยนะครับคาดว่าจะใช้งบประมาณจากพรกเงินกู้เพื่อนำมาเยียวยาผู้ประกอบการชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการนะครับจะมีการแจกคูปองมูลค่ากว่า 1,000 บาทซึ่งเปิดกว้างให้ใช้ครอบคลุมธุรกิจบริการและก็ประเภทอื่นๆด้วยไม่จำกัดว่าจะเป็นเพียงร้านอาหารเพราะว่าจะได้กระจายรายได้สู่ภาคบริการอย่างทั่วถึงนะครับก็จะมีการกำหนดไว้50สิทธิ์ต่อ1คนและจะใช้งานผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป่าตังของธนาคารกรุงไทยโครงการดังกล่าวนะครับจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อระบบหลังบ้านและก็ระบบการลงทะเบียนของกระทรวงการคลังเนี่ยมีความพร้อมสมบูรณ์ 100% ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดที่อาจจะทำให้ประชาชนใช้งานได้ยากแล้วก็เกิดความสับสนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแต่ว่าก็ต้องพร้อมที่สุดเหมือนกันเพื่อประชาชนจะได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐยาทวีวงศ์นะครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการกล่าวเสริมถึงรายละเอียดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเดิมเนี่ยวางแนวทางการจัดเก็บอยู่ที่300บาทหรือว่า10ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าผลการสำรวจล่าสุดนะมีการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การลงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็พบว่าทางที่เหมาะสมนะครับก็คือ490บาทแต่ประเมินได้ว่าอัตรา450บาทเนี่ยก็จะประมาณ15ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นระดับที่เหมาะสมแล้วก็ไม่กระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปโดยในส่วนของกรอบระยะเวลาการบังคับใช้นั้นนะครับคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บทางช่องทางอากาศได้ในปีหน้าโดยจะมีการบังคับใช้หลังจากที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา180วันนะครับขณะที่ช่องทางบกและทางน้ำนะครับจะใช้เวลาเตรียมการประมาณ360วันเนื่องจากว่ามีความซับซ้อนและก็ต้องคำนึงถึงความหนาแน่นบริเวณด่านชายแดนโดยเฉพาะด่านชายแดนสะเดาอันนี้เป็นด่านใหม่ที่โดนัทได้มีโอกาสเนี่ยได้เดินทางไปในช่วงของ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดสงขลาตอนนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่เนี่ยคือดูสะอาดแล้วก็เรียกว่ากว้างขวางนะครับเหมาะที่จะเป็นการเดินทางขนส่งระบบโลจิสติกก็น่าสนใจนะครับในพื้นที่ของชายแดนไทยและก็มาเลเซียด้วยนะครับอันนี้คือข่าวสารเบื้องต้นในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันสำหรับข่าวนี้ที่นัดนำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับใครที่รอรถไฟทางคู่3สายในภาคใต้นะครับตอนนี้บอร์ดรฟท.มีการเคาะอนุมัติแล้วนะสำหรับ3สายใต้วงเงินอยู่ที่120,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทางคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการรฟท.มีมติอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการหลักครับได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็ที่ในส่วนของสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาและก็อีก1จุดนั่นก็คือชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซานะครับซึ่งกรอบวงเงินรวมกว่า122,720 ล้านบาทนะครับพร้อมปรับแบบการก่อสร้างยกระดับเส้นทางช่วงหาดใหญ่ให้เป็นสะพานบกเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าน่าจะภายในเดือนนี้นะครับก็จะเห็นความคืบหน้าของเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวหาดใหญ่ที่ตอนนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือการสร้างรถไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นการส่งต่อความเจริญนะในพื้นที่ของภูมิภาคกันบ้างหลังจากที่รถไฟฟ้าเนี่ยก็มีอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับพอมีรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะมีส่วนต่อขยายจากฝั่งในส่วนของสุราษฎร์ธานีมายังสงขลาหาดใหญ่นะแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือจากหาดใหญ่ยาวไปจนถึงประดังเบซาเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อในเรื่องของการขนส่งด้วยนะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับการคมนาคมของประเทศไทยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับกับการที่ตอนนี้ตำรวจเองนะครับก็มีการออกมาเตือนสำหรับกรณีการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์นะครับตอนนี้เริ่มกลับมามีบทบาทอีกแล้วนะพอมีเหตุการณ์อะไรต่างๆอย่างกรณีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็มีการหลอกกรณีว่ามีได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมก็มีนะแล้วก็อีกอย่างโครงการรัฐบาลต่างๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าใครจะไปยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์เนี่ยตัวนัดแนะนำว่าให้ไปที่ในส่วนของธนาคารนะครับจะได้ชัดเจนนะเพราะว่าหลายๆคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับไปช่องทางนั้นดีกว่านะครับจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับตำรวจก็ออกมาเตือนรวมถึงในส่วนของทางรัฐบาลก็มีการย้ำเตือนอยู่ตลอดด้วยนะครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวนะครับลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับมาติดตามข่าวสารและก็ในเรื่องของเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์กันได้ตั้งแต่10โมงไปต้นไปจนถึง11โมงนะครับในรายการอาสาพาเที่ยวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆอุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีทั้ง2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมย้ำประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
8: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570สำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคร่ตำบลหัวรอมอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมพบปะประชาชนและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน3รายมอบไปสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน200ชุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งเน้นนโยบาย8ด้านภายใต้เป้าหมายสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่จริงโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐรวมถึงเมืองอินเดียนาโพลิสและเทศบาลเดลาแวร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่งผลให้ประชาชนประมาณ750คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีประชาชนมากกว่า 150,000 คนในรัฐอินเดียนาไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่นายไมค์บราวน์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเต็มอนุมัติคำร้องของทางการรัฐอินเดียนาในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อสนับสนุนการรับมือเหตุอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในรัฐอินเดียนาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะ 11:07 น.ค่ะในวันนี้นะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณพรศิริคำวังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอริศราคุณผู้ฟังค่ะ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งเรื่องของสถานการณ
2: ์
1: ภัยพิบัตินะคะที่จะมาพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวดูว่าจะมากระทบไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงสถานการณ์คุกกุ่นทางการเมืองด้วยบอกว่ามีหลายเหตุการณ์เลยนะคะที่จะต้องจับตาหลังจากสถานการณ์สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ฉบับใหม่กันก่อนดีไหมคะ
2: เห
1: ็นบอกว่ามีผลบังคับใช้ไปแล้วหลายมาตราเนี่ยก็กำลังถูกขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยเฉพาะนะคะที่มีความที่น่าสนใจก็คือการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20 ปีแล้วก็ยังมีเรื่องของคนที่อยู่ในอาการมึนเมาด้วยนะคะตรงนี้ก็ห้ามขายต้องปฏิเสธ
2: คือเมาแล้วไม่สามารถที่จะซื้อไปดื่มต่อได้อีก
1: ใช่อันนี้อยู่ในกฎหมายใหม่นะคะแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณธีระวัชระปานีผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วค่ะยังนะคะเดี๋ยวมีสัญญาณมือบอกว่ายังติดต่อคุณธีระอยู่นะคะอย่างที่บอกไปกฎหมายฉบับนี้ก็แน่นอนว่าหลายคนนั้นก็มีการจับตาแหละว่ามันมีความเข้มข้นขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของการขายเหล้าที่ให้กับคนที่อยู่ในอาการมึนเมานี่แหละอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตไปว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องไปเร่งทำความเข้าใจแล้วก็มีการไปตรวจสอบในเชิงปฏิบัติด้วยว่าจริงๆแล้วปฏิบัติกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยลงลึกค่ะกับคุณธีระวัชระปานีนะคะผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับธีระครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอยากทราบค่ะว่าสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่ที่บอกว่ามีความเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะตรงนี้มีความแตกต่างกับกฎหมายเก่าและมีความเป็นสากลมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ครับผมพรบควบคุมแอลกอฮอล์ปี51ที่มีการแก้ไขนะครับปี68ล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าเข้มข้นกว่าเดิมไหมก็ถูกครึ่งนึงนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นมีการผ่อนคลายบางอย่างด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเป็นสากลไหมเนี่ยคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนมีไม่เหมือนนะครับก็คือมีนโยบายข้อแนะนำนะครับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ออกมาเป็น10 กว่าปีแล้วนะฮ
1: ะ
3: แล้วเราเองก็เดินตามไกด์ไลน์นี้ดังนั้นก็เป็นสากลแน่นอนนะครับส่วนที่บอกว่าที่มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยก็คือเราเน้นไปที่การป้องกันเด็กและเยาวชนกับคนเมา
1: ค่ะ
3: นะครับไม่ให้ก่อความเสียหายนะครับเวลาเมาแล้วก็เราไปมีผลต่อคนอื่นเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะมีการเพิ่มโทษนะครับแล้วก็สามารถที่จะผู้ที่เสียหายนี่นะครับสามารถฟ้องเอาผิดทางแพ่งกับผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ขายให้เด็กหรือขายให้คนเมาได้อย่างนี้อันนี้เข้มข้นจริงนะครับแล้วก็ทำให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเช่นถ้าขายให้เด็กเนี่ยจากเดิมเนี่ยปรับ 20,000 นะครับก็ปรับเป็น 100,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาทนี้เป็นต้นนะครับเพิ่ม5 เท่าอย่างนี้ต้นนะครับส่วนที่มีการผ่อนคลายไปก็หลายมิตินะครับทั้งส่วนของการประชาสัมพันธ์เรื่องโฆษณาก็อยากจะให้มีประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังห้ามเรื่องของการอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่จะทำกิจกรรมเชิญชวนให้เกิดการดื่มมากยิ่งขึ้นในออนไลน์อันนี้ก็ยังอันนี้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งการโฆษณาตาเสมือนนะครับพวกน้ำแร่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำให้คนเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็ห้าม
1: ค่ะ
3: นะครับดังนั้นเนี่ยก็มีส่วนที่มีการผ่อนคลายแล้วก็ส่วนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะในส่วนของคนมึนเมาที่ห้ามขายเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเราไปพบเห็นอะไรจากสถิติหรือเปล่าคะเราถึงมาเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะ
3: ครับก็จริงๆก็เป็นข้อมูลที่พวกเราเห็นโดยเฉพาะยิ่งการดื่มแล้วขับนะครับ
1: อ
3: ันนี้เป็นสถิติที่เรียกว่าบ้านเราเนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับการสำรวจนี่ก็พบว่าผู้ที่เคยดื่มแล้วขับนะครับอยู่ประมาณสัก 40-50%
1: อ
3: ันนี้หมายความว่าแบบสอบถามทั่วไปเลยนะครับถามทั่วไปว่าเคยดื่มแอลกอฮอล์ไหมดื่มแล้วดื่มแล้วเคยขับไหมเนี่ยนะครับอันนี้ยังมีอยู่ซึ่งแสดงว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับจากคนเมาแล้วขับเนี่ยขับรถแล้วเมาเนี่ยนะครับ150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในสัดส่วนที่ถ้าในช่วงเทศกาลก็ประมาณ 20-30% นะช่วงปีใหม่สงกรานต์ใช่ไหมครับก็ยังเห็นพวกนี้อยู่เยอะนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ส่วนเรื่องของเด็กเยาวชนนะครับเราก็มีพบว่าเด็กอายุ 15-19 ปีครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายห้ามจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20 ปีใช่ไหมครับแต่เราก็พบว่ามีเด็กเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ตามสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยประมาณเกือบ 10% นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า 10% นี่เยอะไหมก็ไม่เยอะแต่10%นี่ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญที่เราคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกฎหมายกำหนดไว้ห้ามจำหน่ายนะครับแล้วแม้แต่พรบ.คุ้มครองเด็กก็ห้ามเด็ก18 ปีดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยแต่เด็กเราก็ยังเข้าถึงได้อยู่ก็แสดงว่ายังมีปัญหาที่สำคัญอยู่ครับ
1: ค่ะมีการไปสำรวจไหมคะว่าหลังจากที่กฎหมายออกมาแล้วเนี่ยค่ะสถานการณ์พวกร้านค้าผู้ประกอบการหรือประชาชนเนี่ยเขาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ตอนนี้จริงๆกฎหมายออกแต่ปี51นะครับประมาณ10 กว่าปีเนี่ยเราก็พบว่าร้านค้าเนี่ยก็ยังทำผิดนะครับคือเรียกว่ายังไม่ทราบกฎหมายดีกว่ายังไม่ทราบกฎหมายเนี่ยยังอยู่นะครับว่าขายมันมีร้านค้านี่เขาต้องดูเรื่องเวลาขายด้วยใช่ไหมครับดูเรื่องของเด็กดูเรื่องของคนเมานะครับก็พบว่าอย่างของเรามีอยู่ประมาณ500,000 กว่าใบครับใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ถือว่าสูงนะถ้าเทียบกับหลายๆประเทศแล้วก็ที่สำคัญก็คือความรับผิดชอบโดยเพราะมันไม่ใช่เรื่องขายให้เด็กอย่างเดียวนะคือเรื่องของการโฆษณาการลดแลกแจกแถมด้วยนะครับโดยเพราะการโปรโมชั่นต่างๆนี่ก็มีสูงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นก็ยังน่าห่วงอยู่ครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
1: ค่ะแล้วกฎหมายใหม่ที่อ่างที่บอกไปที่เริ่มบังคับใช้มาเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะสถิติการลดนักดื่มหน้าใหม่นะคะได้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: อันนี้ก็ถือว่าไม่ทำให้การดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนี่เราก็พอใจแล้วนะครับ
1: อ
3: ยู่ประมาณเนี่ย 8-9% ไม่เกิน 10% เนี่ยก็คือว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมหรือการส่งเสริมของธุรกิจเนี่ยจำนวนมากนะครับอย่างเช่นเหล้าที่ผสมน้ำหวานพวกผลไม้ใช่ไหมโซจูนะครับมาซีรีส์ของเด็กเยาวชนนะครับกิจกรรมงานประเพณีต่างๆที่มีดนตรีนักดนตรีที่เป็นได้รับชื่อเสียงเนี่ยก็ดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีแรงจูงใจเยอะนะครับสำหรับบ้านเราแต่ว่าเด็กก็เราก็กฎหมายยังพอจะคุ้มครองได้อยู่นะครับถือว่าน่าพอใจระดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะระหว่างร้านค้ารายย่อยร้านสะดวกซื้อร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ยังน่ากังวลอยู่ค่ะ
3: ร้านค้าที่บ้านเรานี่ผมแยกเป็นสัก 3-4 ประเภทนะครับประเภทที่เป็นร้านขนาดใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็พวก convenience store พวกสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้จะทำตามกฎหมายได้ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูภาพลักษณ์ต่างๆนะแต่ก็มีบ้างนะครับที่เราสำรวจมาเจอนะครับโดยเฉพาะเรื่องการโปรโมชั่นต่าง
1: ๆ
3: ส่วนที่เป็นพวกผับบาร์ร้านอาหารผับบาร์ที่ร้านอาหารที่มีดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้จะต้องเป็นปัญหาที่สูงมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเด็กเข้าไปแล้วก็ไปดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงต้องดูแลได้ดีแล้วก็ที่เยอะมากที่สุดก็เป็นร้านขายของชำนะครับซึ่งขายของชำนี่ก็จะมีหลายแสนใบแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยในซอกซอยในชุมชนต่างๆก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องแก้ปัญหาตรงไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักๆพวกนี้แต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยทางด้านการตลาดของธุรกิจที่จะมาแบบ กดดันให้ทุกให้ร้านค้าย่อยๆเหล่านี้นะครับต้องเร่งการขายอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณธีรัตน์บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของร้านโชว์หวยร้านรายย่อยในชุมชนนะคะเห็นมากเลยอย่างเช่นไปซื้อร้านสะดวกซื้อไม่ได้นะมีเวลาห้ามไว้ก็ไปซื้อตามร้านเหล่านี้เขาบอกซื้อได้เขาก็สามารถที่จะซื้อได้ทันทีตรงนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตรงนี้เราจะแก้ไขอย่างไรมีการประสานชุมชนอะไรอย่างไรไหมคะ
3: ครับอันนี้เราต้องใช้กระบวนการชุมชนนะครับเราทั่วประเทศเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 70,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับ 7,000 กว่าตำบลเนี่ยก็คงต้องอาศัยบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจในระดับตำบลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือส่วนของความเข้มแข็งของชุมชนนะครับที่จะต้องเรียกว่ามีกิจกรรมที่ทำให้ร้านค้าเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นมีร้านค้าสีขาวร้านค้าคุณธรรมต่างนะครับให้เขารู้กฎหมายอันนี้ต้องใช้พลังของชุมชนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลำพังเจ้าที่ส่วนกลางหรือว่าเจ้าที่จังหวัดอะไรคงแก้ไม่ได้นะพลังสังคมทางชุมชนนี่จะช่วยได้ครับ
1: ค่ะเห็นสสส.มีการเสนอให้กทม.จับมือกับกรมสรรพสามิตทำปิ้งด้วยในเรื่องของร้านค้านะคะความคืบหน้าเป็นไงบ้างคะตรงนี
3: ้ครับตอนนี้ก็ผมเองก็เป็นคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กทม.นะครับเรามีคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ระดับชาติแล้วก็มีกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัดกทม.ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมเองก็เป็นกรรมการด้วยก็ได้มีโอกาสเสนอครับว่าถ้าเราจะและตอนนี้ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถขายได้ตั้งแต่ 11.00 นะฮะถึง 24.00 เดิมจะมีช่วงว่างช่วงบ่ายนะครับห้ามขายช่วงบ่ายตอนนี้พอขยายยาวมากขึ้นถึงเที่ยงคืนเราคิดว่าผลกระทบนี่มันน่าจะมากขึ้นนะครับตอนนี้เรากำลังมอนิเตอร์ผลกระทบอยู
1: ่
3: ด
1: ัง
3: นั้นนี่ก็เลยคุยกับทางคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ว่าเพื่อไม่ให้มันมาวัวหายล้อมคอกนะครับกทม.เราก็มีปัญหาที่อย่างเช่นตรงโรงเบียร์ลาดน้าลาดพาวใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดได้นะครับถ้าเรามีแผนที
1: ่
3: นะครับว่าร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกทม.เนี่ยนะครับมีที่ไหนบ้างเพราะใบอนุญาตเรารู้นี่ใช่ไหมต้องไปเชื่อมกับทางสามสามมิตรนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ไปตรวจเตือนนะตรวจเตือนนะครับแล้วก็ไปให้คล้ายๆกับให้สัญลักษณ์ว่าร้านนี้เข้าใจกฎหมายแล้วนะทำตามกฎหมายแล้วนะแล้วก็พุทอยู่ในแผนที่นะครับคนก็จะได้รู้ว่าร้านนี้ได้รับทราบกฎหมายแล้วแต่ถ้าเกิดมีใครละเลยนะครับมีการฝ่าฝืนเนี่ยมีการพบเห็นเนี่ยนะครับก็สามารถฟ้องที่กทม.เขาจะมีแท็บฟี่ฟ้องดูนะครับเราก็พยายามคุยเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับก็เร็วๆนี้เราก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปกับทางเขตพื้นที่เขตของกทม.นะครับการนำร่องว่าถ้าจะทำแบบนี้นะครับทำแผนที่ทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่ก็อีกเดือนสองเดือนนี้เราจะเริ่มกันครับ
1: ค่ะแผนที่ดังกล่าวนะคะมันจะทำให้เราเห็นเลยไหมคะว่าร้านไหนอยู่ใกล้โรงเรียนหรือชุมชนจุดไหนที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายตรงนี้เห็นยังไงเลยไหมคะ
3: ครับใช่ครับตอนนี้โปรแกรมที่ทำไว้เนี่ยนะครับได้ไปทำที่ต่างจังหวัดไปแล้วนะครับทำไว้แต่ตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดเนี่ยทำแบบเข้มแข็งมากเลยอย่างนครปฐมนี่ครับไปตรวจตั้งเป็นพันกว่าแห่งเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเป็นแผนที่เลยคือเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเนี่ยนะครับตรวจเตือนเนี่ยตรวจแจ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะปักหมุดไว้เลยนะครับพอปักหมุดแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าร้านนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยครับว่าอยู่รอบสถานศึกษาไหมอยู่ใกล้วัดไหมนะครับใบออกใบอนุญาตนะครับออกใบอนุญาตถูกต้องไหมซึ่งทางสามสามมิตรก็จะได้รับข้อมูลเหล่านี้ไปด้วยดังนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้ก็จะช่วยทำให้เราทราบว่าใบอนุญาตเนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับมีใบอนุญาตหรือไม่ก็ยังรู้ด้วยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมข้อมูลร่วมกันระหว่างทางกทม.และทางสามสามมิตรครับ
1: ค่ะอย่างที่แจ้งเรื่องของทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยค่ะการลักลอบขายเหล้าให้กับเด็กหรือว่าคนมึนเมาต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งเข้าไปในนี้ได้ด้วยไหมคะ
3: ครับได้ครับเพราะว่าแต่ผมก็ลองคุยดูว่าก็พบว่าถ้าจะจอดตรงเนี่ยเขาจะต้องเปิดเขาเรียกเปิดปุ่มโดยตรง อย่างเช่นที่เกิดกรณีโรงเบียร์แล้วก็พวกร้านอาหารที่ขายสารบริการเนี่ยนะครับที่ขายสารบันเทิงผับบาร์เนี่ยเขาก็ทางกทม.ก็เปิดเป็นเรียกว่าแจ้งเหตุนะอัคคีภัยอะไรเงี้ยนะครับที่แจ้งเหตุที่จะเป็นปัญหาเนี่ยก็เป็นไปได้ไหมถ้าจะมีปุ่มโดยตรงเลยแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยจริงๆก็ร้องเรียนได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับว่าพบเห็นอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับ
1: ตอนนี้กฎหมายอย่างที่บอกไปเราเห็นจุดอ่อนจุดบังจุดแข็งในการบังคับใช้ยังไงบ้างคะ
3: การบังคับใช้นี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะกฎหมายฉบับไหนนะฮ
1: ะ
3: ตอนนี้จุดแข็งสำคัญของเราก็คือว่า คิดว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกฎหมายได้แก้ไขให้เจ้าพนักงานเนี่ยสามารถเตือนได้ก่อนนะครับแต่มันก็มีจุดอ่อนในตัวนะเตือนแต่เขาก็อาจจะไม่ทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่จริงจังนะครับแต่อีกอันหนึ่งก็คือการที่จะต่อไปก็จะมีเรียกว่าอาสาสมัครนะครับในกฎหมายเขียนบอกว่าให้ทางราชการเนี่ยนะครับมีอาสาสมัครคนที่จะเป็นฝ่ายเฝ้าระวังนะครับฝ่ายที่จะให้ข้อมูลกับทางภาครัฐขึ้นมาอันนี้จะช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนว่าอยู่ในกฎหมายนะครับเรื่องของบทกำหนดโทษต่างๆเนี่ยก็มีการเขียนไว้แยกแยะนะครับประเภทรายใหญ่รายย่อยนะครับการทำผิดต่างๆเนี่ยนะครับในฐานการทำผิดต่างๆนี่ก็จะช่วยทำให้เวลาดำเนินคดีเนี่ยนะครับมีอะไรครับมีสัดมีส่วนมากยิ่งขึ้นเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการห้ามโฆษณานะครับจะในฐานความผิดที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่จุดสำคัญก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทั้งงานเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าใจกฎหมายเพราะมันเป็นกฎหมายที่มหาชนนะครับกฎหมายที่จะต้องศึกษาที่ละเอียดและมันเกี่ยวข้องกับการตลาดด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นของการตีความต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ต้องออกกฎหมายลูกตีความครับซึ่งต้องใช้เวลาจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับกฎหมายลูกต่างๆก็น่าจะแล้วเสร็จครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าประชาชนหรือว่าร้านค้าบางส่วนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของกฎหมายด้วยตรงนี้ค่ะต้องมีการสื่อสารหรือว่าภาครัฐต้องเข้าไปยังไงบ้างไหมคะ
3: ครับเราทางสสส.เองเครือข่ายของเราเองก็พยายามที่จะส่งเสริมสื่อสารเรื่องนี้อย่างจริงจังก็คิดว่าเราเพิ่งออกมาปี68ปี69ทั้งปีก็น่าจะเป็นช่วงการสื่อสารเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะมีการตั้งเป้าตัวเลขไว้ไหมคะว่าภายในกรอบเวลา1เดือนเนี่ยอัตราการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นยังไง
3: ค่อนข้างจะยากครับเพราะว่าแต่ช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษานะครับเราก็พยายามที่จะรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังและหวังว่าเข้าพรรษานี้ก็ทำให้คนเลิกเหล้าได้เยอะครับ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าในภาพรวมเราก็คิดว่าน่าจะรักษาระดับไม่ให้มากเกินไปครับ
1: ค่ะก็ถือว่าครบถ้วนนะคะสำหรับสาระสำคัญของข้อกฎหมายรวมถึงเป้าหมายต่างๆที่สสส.และทางภาคีเครือข่ายมุ่งเป้าเอาไว้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธีระวัชรปราณีผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของในแง่การปฏิบัติแล้วก็กฎหมายด้วยนะคะจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎหมายเนี่ยจะมีความบังคับเข้มงวดยังไงหรอกแต่อยู่ที่ว่าการบังคับใช้นี่แหละ
2: ใช่ปัญหาอยู่ตรงนี
1: ้ว่าจะทำอย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะอย่าลืมว่าขายเหล้า1ขวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขายแล้วจบไงมันอาจนำไปสู่ความสูญเสียมหาศาลในอนาคตเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของแผ่นดินไหวกันบ้างค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าว ทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
9: ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าในเบรกนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณอริสราอินโดนีเซียอีกแล้วนะคะ 7.7 ริกเตอร์เข้าไปนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้มาเหมือนอัพเดตช็อคอีก 6.8 นะคะเขาบอกว่าศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตราเกาะสุมาตรานะคะก็มีการรายงานมั้งแต่เมื่อวานนะคะ 6.8 ริกเตอร์นี่ความลึกอยู่ที่175กิโลเมตรนะคะก็ยาวตั้งแต่เรียกว่ากรุงเทพไปถึงเกือบถึงลพบุรีไหมคะเกือบถึงเนาะ
1: ค่ะ
9: ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร
1: นี่คือเปรียบเทียบ
9: เปรียบเทียบค่ะในขณะที่ทางไทยเองเนี่ยก็มีการค่อนข้างที่จะห่วงใยเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งที่เคยแผ่นดินไหวที่สุมาตรานะคะที่อินโดนีเซียก็ส่งผลกระทบสึนามิมาถึงภูเก
1: ็
9: ตแต่ว่ารอบนี้นะคะมีรายงานว่ามี5จังหวัดนะคะที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนก็คือสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลของประเทศไทยนี่แหละบอกว่ารู้สึกถึงความสั่นไหวแต่ก็มีประชาชนแจ้งข้อมูลการรับรู้แรงสั่นสะเทือนหลายพื้นที่นะคะก็อย่างที่บอกไปอย่างปะเหลียนจังหวัดตรังหรือบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลก็มีบางคนบอกว่ามีอาการแบบมึนหัวโยกเบาๆนะคะแล้วก็บางจุดก็บอกว่ามันเก็บตู้เก็บของแล้วก็อี้ทำงานเนี่ยบนสำนักงานนี่ก็มีการโครงเคร่งแล้วก็ทำให้รู้สึกเวียนหัวแล้วก็สิ่งของต่างๆแกว่งๆมีสั่นๆบ้างแต่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยก็มีการแจ้งบอกว่ารับรู้เนี่ยการสั่นประมาณ30วินาทีนะคะส่งผลกระทบประตูหน้าต่างกระจกสั่นแต่ก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะคะก็ยังถือว่าอาจจะต้องทางการก็ไม่ได้มีการสั่งให้เฝ้าระวังอะไรมาก
1: ก็มีแค่ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยม.3ก็บอกว่าก็ไม่ประมาทนะคะแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีผลกระทบมาถึงไทยมากน้อยมากนักแต่ก็ได้ให้ทางปภ.นี่แหละเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อความไม่ประมาทค่ะแล้วก็ดูเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่อาคารสูงด้วยดูสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะซึ่งในส่วนของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ปภ.ก็ยังคงเดินหน้าติดตามโดยเฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถแจ้งให้ประชาชนรับทราบได้ทันทีนะคะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ประมาทนะคะแต่ในนี้มันก็มีคำถามแล้วว่าเอ๊ะเนี่ยอย่างที่คุณบอกไปเคยเกิดมาแล้วในอดีตเรื่องของผลกระทบที่มีการแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบถึงไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งในส่วนของนักวิชาการนะคะวันนี้ที่ดิฉันไปอ่านพบเนี่ยก็คืออาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมก็ออกมาเตือนภัยเรื่องของแผ่นดินไหวจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแหละ ก็บอกว่ามี4ประเทศนะคะอาจารย์มีการยกประเทศเมียนมาก็เป็นรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนแผ่นดินแล้วก็แผ่นดินไหวบนบกเนี่ยก็จะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคเหนือ อย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ภาคตะวันตกเองก็ได้รับนะคะอย่างเช่นกาญจนบุรีตากแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรอยแนวเดียวที่ได้รับผลกระทบอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะคะแล้วก็อีก อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเกาะสุมาตราอย่างที่เราบอกกันไปก็เป็นอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียนี่แหละก็จะมีผลกระทบมายังฝั่งภาคใต
9: ้
1: ของไทยก็คือฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างที่คุณบอกไปภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังแล้วก็สตูลที่ได้รับผลกระทบก็จะเห็นความสัมผัสได้ถึงการสั่นไหวของอาคารนะคะที่อาจารย์บอกเคยเกิดขึ้นมาแล้ว อย่างเช่นปี2547ที่เกิดสึนามินั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของลาวเองนะคะแล้วก็ตอนใต้ของจีนซึ่งก็จะมีผลกระทบมาอย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไม่ว่าจะเป็นน่านพะเยาเชียงรายเลยอุดรธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันก็จะได้รับรู้ในส่วนของลาวนี่นะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามแล้วก็ทะเลจีนใต
9: ้
1: ก็จะส่งผลกระทบมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะเป็นอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกษนะคะเมื่อเปิดแผ่นดินไหวจากเวียดนามเนี่ยค่ะก็จะส่งผลมาอย่างจังหวัดเหล่านี้นะคะนี่อาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่า4ประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละที่ยังผลกระทบทำให้เราสัมผัสได้ถึงการสั่นไหวของแผ่นดินไหวค่ะ
9: ก็เท่าที่เข้าไปดูข้อมูลนะคะจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพบว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่คุณอริศราได้พูดไปแล้วนะคะสถิติในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอ๋อยังไม่ผ่านนะเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมานะคะก็จะพบว่าเนี่ยมีเมียนมานะคะเมียนมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนอยู่เพียงแค่2.7 2.8นะคะส่วนเวียดนามก็พบเช่นเดียวกันก็อยู่เพียง 3.3 นะคะ 3.3 4.2 4.5 แต่ว่ามาที่หนักที่สุดเนี่ยก็เป็นอินโดนีเซียนี่แหละนะคะโดยประเทศโดยรอบมีเมียนมาเวียดนามลาวอินโดเนาะที่ส่งผลกระทบต่อไทยแต่ว่าไม่ได้มากก็ยังคงต้องอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะ
1: ค่ะในส่วนของประเทศไทยเองตอนนี้ก็คงน่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งนี่แหละที่จะต้องเฝ้าติดตามนะคะเพราะบอกว่าเห็นทางนักวิชาการบางส่วนนะคะอาจารย์เสรีสุภราทิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็บอกว่าในส่วนที่ของไทยตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเอลนิโยแล้วก็ลานิญาใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
1: ที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องเตรียมป้องกันแล้วก็บรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรกรรมที่จะมีผลประมาณ 40,000 ล้านในช่วงครึ่งปีแรกของปี2อันนี้ของปี2567นะคะจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็มีการพูดถึงสถิติที่เกิดขึ้นนะคะมีการนำเสนอข้อมูลและการคาดการณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางเมื่อวันที่6แล้วก็วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันไปเกี่ยวกับสภาพของภูมิอากาศโดยเฉพาะของซูเปอร์เอลนิโยในช่วงปลายปีนี่แหละเห็นบอกว่าจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศของปี2570นะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะเห็นในส่วนของคุณสุริยะเองเห็นบอกว่าทุ่มงบประมาณลงไปแล้วเหมือนกันนะคะที่จะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับภาคเกษตรกรเห็น

0: ถ้าดูต่างประเทศโอ้โหหลายประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากพายุหลายๆลูกนะคะก็มีเรื่องของน้ำท่วมก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสสากันและไทยเราเนี่ยในพักหลังๆเนี่ยถ้าสังเกตก็หนักไม่น้อยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้ก็คงจะทุ่มงบประมาณแล้วก็สรรพกำลังแต่ที่สำคัญคือเรื่องของการระดมสมองเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะจัดการยังไงเพราะว่าผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วดิฉันก็ยังไม่เห็นการบริหารจัดการน้ำที่เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็มาเร็วเค็มเร็วเหมือนกันไปเร็วแต่ของเรานี่เรียกได้ว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นงบที่ก้อนใหญ่พอสมควรนะคะเนี่ยเยียวยาหาดใหญ่เนี่ยเรียบร้อยหรือยังก่อน
1: เนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนัดแรกที่หาดใหญ่สงขลา
0: ก็คงจะมีการไปติดตามเรื่องนี้เพราะบางส่วนก็มีเห็นมีเสียงร้องเรียนอยู่ในขณะที่เงินเยียวยารอบแรกยังไม่มาเลยมวลน้ำรอบที่สองนี่ยังไงอาจจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่าต้นทางเนี่ยเกาะกว่าจะถึงภาคใต้นะจะมาไล่ทางน้ำจะไล่มั้งแต่ภาคเหนือนะคุณภาคเหนือแม่สายเชียงใหม่เนี่ยจะประสบจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ไล่มาถึงภาคกลางภาคอีสานลงไปตอนใต้ภาคใต้นี่ก็จะเป็นช่วงท้ายๆนี่แหละแต่ว่าวันนี้ก็เห็นทางปภ.นะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ระดมสรรพกำลังที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้แหละค่ะโดยให้รับฟังนโยบายจากรัฐบาลที่มีการตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงนะคะโดยส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมที่จะส่งเครื่องจักรสาธารณภัยและก็ตรวจเช็คอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะถ้าไปฟังคุณสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการกล่าวนะคะว่าเรื่องของการฟื้นฟูอุทกภัยแหละไม่ใช่ว่าพอรัฐบาลจะไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาที่หาดใหญ่ก็มีการดำเนินการคุณสันเพชรบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เองคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบกลางนะคะวงเงินกว่า843ล้านบาทให้กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะในส่วนของกรมชลประทานนี่แหละไปดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารแล้วก็ระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยรวม47โครงการนะคะครอบคลุมจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงโครงการสำคัญของจังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะคะมีการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร .1 ที่รัฐบาลก็อนุมัติงบไปแล้วเช่นกันนะคะก็เรียกว่าระดมทุกสรรพกำลังนี่แหละเข้าไปแก้ไขปัญหาไม่รอให้เกิดปัญหาหรือว่าก็เรียกง่ายๆก็คือเตรียมพร้อมเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยน้ำท่วมหาดใหญ่อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณสันเพชรเนี่ยย้ำนะคะว่าไม่ต้องรอครม.สัญจรแต่สิ่งที่จะได้รับจากครม.สัญจรมันมีมากกว่าเรื่องของน้ำท่ว
0: ม
1: มันมีแผนการพัฒนา5จังหวัดที่จะต้องลงไปอยู่แล้วนะคะหลายส่วนทั้งเรื่องของการสัญจรโครงข่ายต่าง
0: ๆ
1: ด้านการคมนาคม
0: อัน
1: นี้ก็คือคุณสันเพชรเนี่ยออกมาบอกแล้วถ้าเห็นการขับเคลื่อนของกระทรวงคมนาคมโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก่อนหน้านี้ก็มีหลายโครงการสำคัญเนี่ยแหละลงไปในพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: อย่างเขาเรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียว
0: เพราะว่าคุณพิพัฒน์นี่ก็เรียกว่าคุมหัวเมืองใหญ่ทางภาคใต้โดยเฉพาะพัทลุงสงขลานี่แหละก็เดี๋ยวรอติดตามในช่วงสิ้นเดือนนี้ที่คณะรัฐมนตรีจะลงไปประชุมนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะคุณอริศราก็ยังมีประกาศแจ้งเตือนนะ
1: ค่ะ
0: จากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะมีหลายจังหวัดเลยที่จะต้องเตรียมรับมือนะคะ18ถึง21สิงหาคมนี้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านก็อาจจะทำให้มีลมแล้วก็ฝนนะคะ ตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านนะคะก็ต้องเฝ้าระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่

0: ลุ่มต่ำ
1: ค่ะขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นนะคะคลื่นนะ
0: คะ
1: จะสูง 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรก
0: ็
1: ขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการที่จะเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยเช่นกันขณะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเขาบอกว่าฝนฟ้าคะนองเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเดินทางไปไหนก็ตรวจสอบกันหน่อย
0: ก็ถือว่าไม่มากนะคะแต่ว่าที่น่าห่วงใยเลยวันที่18วันพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นสีแดงก็คือบึงกาฬนครพนมจังหวัดตราดนะคะส่วนภาคเหนือก็เป็นสีเหลืองนะคะยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และก็ตากนะคะส่วนภาคอีสานเนี่ยก็หลายจังหวัดหนองคายอุดรสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรค่ะอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีกาญจนบุรีสระบุรีนครนายกจันทบุรีส่วนวันที่19นี่ก็หลายพื้นที่โดยเฉพาะเหนืออีสานนะคะเฝ้าระวังเป็นหลักสีแดงก็คือเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่แล้วก็ลำปางส่วนภาคอีสานนี่หนองคายบึงกาฬนครพนมนะคะอันนี้ก็คือสังเกตง่ายๆคืออีสานเนี่ยจะอยู่ในโซนของจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะที่ขึ้นสีแดงเลยนะคะวันที่20 21นี่ก็ยังคงมีสีแดงอีกหลายจังหวัดเลยก็คงจะต้องติดตามทางความเคลื่อนไหวของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานชาวเหนือนี่แหละเกาะติดกันไปก่อนนะคะวันนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่าวันที่18ถึง21ที่น่าห่วงใย
1: ค่ะนอกจากเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของฝนตกหนักแล้วเนี่ยค่ะในส่วนของน้ำแล้งเองก็น่าติดตามด้วยเช่นกันเพราะว่าสทนชก็ออกมาเตือนเกษตรกรให้รับมือกับฝนทิ้งช่วงจากเอลนิโยด้วยนะ
0: คะ
1: มีการคาดการณ์กันว่าสภาวะเอลนิโยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโยที่กำลังแรงมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2569แล้วก็จะมีการพัฒนารุนแรงมากกว่าเอลนิโยเมื่อปี2558นะคะก็ตรงนี้เองก็ทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศค่ะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยต้องมีการเน้นย้ำไปที่เกษตรกรค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ของเขตชลประทานให้ติดตามข้อมูลข่าวสารกักเก็บน้ำไว้ใช้นะคะแล้วก็มีการเพาะปลูกตามแผนที่ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตนั่นเองนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและก็ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าค่ะโดยที่สทนชเองก็จะมีการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานน
0: ะคะ
1: ที่เกี่ยวข้องนี่แหละไปบริหารจัดการน้ำเพื่อรับรองรองรับกับสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนในทุกพื้นที่ให้มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะโอ้โหทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งเลย
1: พอ
0: เรียกว่าอะไรนะข้าวตั้งท้องน้ำท่วมมาตอนที่ยังไม่ตั้งก็น้ำแล้ง
1: ค่ะ
0: ก็นอกจากชาวนาแล้วเนี่ยชาวสวนก็ประสบหนักเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเบรกหน้ามาติดตามการเมืองกันบ้างค่ะ
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสัปดาห์หน้าค่ะคงต้องตามกันต่อในเรื่องของการเมืองนะคะโดยเฉพาะการจับตาเขาเรียกการปรากฏภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะกับ3อดีตนายกรัฐมนตรีของตระกูลชินวัตรไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรคุณแพทองธารชินวัตรแล้วก็คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่ได้ไปเขาบอกเจอกันโดยบังเอิญไปร่วมงานสวดอภิธรรม
0: ไม่น่าจะบังเอิญนะ
1: จริงๆที่ฉันก็ว่าไม่น่าจะบังเอิญเดี๋ยวไปร่ว
0: ม
1: สวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่คุณบอกว่าไม่บังเอิญเนี่ยเพราะอะไร
0: งานศพมันจะไปเจอกันด้วยบังเอิญยังไงล่ะ
1: ก็แหมคุณจริงๆแล้วจริงๆจะเรียกว่าบังเอิญ
0: อาจจะไปคนละวันก็ได้แต่ทีเนี้ย
1: เขามีสวดตั้งหลายวัน
0: สวดหลายวันแล้ววันสุดท้ายคือวันที่15ก็คือเมื่อวานแต่ว่าไปรวมกันวันศุกร์ใช่ไหม14
1: อันนี้ก็เลยคุณก็เลยบอกว่าไม่น่าจะบังเอิญน่ะ
0: ก็ไม่น่าจะบังเอิญแต่ว่ามันไม่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่จะหลีกเลี่ยงกันสมมุติว่าคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ไม่มีธุระอะไรมากก็เสร็จภารกิจที่โคราชก็แวะไปที่อุบลก็ไปด้วยความตั้งใจนั่นแหละทุกคน
1: ตั้งใจที่จะไป
0: ทุกคนไปงานศพคือตั้งใจที่จะไปแหละว่าก็คิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าคุณเกรียงเนี่ยเป็นของพรรคเพื่อไทย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นขุนพลเขาบอกว่าขุนพลคู่ใจคุณทักษิณเลยคืออยู่ไทยรักไทยมาตั้งแต่อยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยคือเป็นพรรคแรกที่ทักษิณชินวัตรนี่ก่อตั้งแล้วเกรียงกันตินันเนี่ยไม่เคยหนีหายไปจากไหนเลยก็เป็นแม่ทัพที่อุบลราชธานีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายยุคสมัยแม้ว่าใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนที่เคยอยู่กับทักษิณก็ล้วนแต่อาจจะแยกย้ายไปเติบโตก็เยอะแยะแต่คุณเกรียงเนี่ยฐานเสียงที่อยู่บนเขาก็แน่นแต่เขาก็อยู่กับคุณทักษิณมาโดยตลอด
1: ใช่แล้วก็รัฐมนตรีเกรียงนะคะเป็นคนที่น่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่งานศพเนี่ย
0: ใช่
1: งานศพเนี่ยก็จะมีนักการเมืองบรรดานักการเมืองต่างพรรคต่างขั้วนี่แหละตกเท้ากันไป
0: คุณอนุทินเนี่ยก็เป็นผู้บังคับบัญชาในฐานะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะคุณเกรียงเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ในวงการการเมืองเนี่ยก็รู้จักมักจีคุ้นเคยกันดีแหละคุณถ้าไม่เอาความรู้สึกไปจับอย่างเช่นเราเนี่ยเป็นคนนอกเอาความรู้สึกไปจับแบ่งสีแบ่งฝ่ายให้เขาไงก็เลยรู้สึกว่าเขาจะไปเจอกันไม่ได้เอ๊ะทำไมไปเจอกันได้ล่ะ
1: ไม่ได้แบ่งกันใช่ไหม
0: เขาไม่ได้แบ่งกันก็การเมืองเขาท่องอยู่แล้วไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร
1: ใช่เมื่อวานคุณอนุทินก็พูดคำนี
0: ้ก็นั่นแหละ
1: แต่นี้ก็อย่างที่บอกไปพอการไปปรากฏภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการจับไปที่ไฮไลท์นี่แหละเอ๊ะเขานั่งเขาจะคุยกันไหมเอ๊ะตอนที่นั่งรับประทานอาหารเนี่ยก็เหมือนเชื้อเชิญให้ไปนั่งกับตรงกลางระหว่างคุณทักษิณกับคุณแพทองธารก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยเขามีการพูดคุยอะไรกันบ้างซึ่งคุณอนุทินก็บอกก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายก็ถามสารทุกข์สุขดิบนะคะแต่ช็อตที่เขาไปจับกันจริงก็คือช็อตตรงที่คุณอนุทินก้มกราบ
0: เดินไปส่งที่รถแล้วก็ก้มกราบที่ตัก
1: ใช่
0: คุณอนุทินเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้ว
1: จะเห็นหลายวาระหลาย
0: แกเป็นคนไหว้สวยนะ
1: ใช่
0: ก็คะแนนก็เรียกว่าไม่เสียหายการกระทำของคุณอนุทินเนี่ย ในทางการเมืองอ่ะแกก็ค่อนข้างที่จะได้แต้ม
1: แล้วคุณไม่คิดหรอว่าโอเคแหละเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างที่ท่านนายกบอก มีความนับถือกันส่วนตัวทั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเก่ามาก่อนมีสายใยทางการเมืองระหว่างกัน
0: ค
1: ุณไม่คิดว่าภาพนี้จะไปบาดตาบาดใจกับคนที่เป็นกองเชียร์ของภูมิแพ้ไทยไหม
0: ดิฉันบอกไปแล้วไงว่าคนที่คิดอาฆาตต่างๆเนี่ยเป็น FC เจ้าตัวก็เห็นอยู่การเมืองคือถ้าใครได้เสียงข้างมากใครได้เสียงข้างน้อยมันก็แบ่งกันไปตามนั้นแล้วจะไปคิดโอ้โหด่ากันขนาดนี้จะมาร่วมรัฐบาลกันไม่ได
1: ้หักกันขนาดนั้น
0: หักกันขนาดนี้เอ้าแล้วอย่างนี้มันไม่ต้องเกิดพรรคการเมืองใหม่มาโดยทุกตลอดเหรอเพราะว่าก็ด่ากันโดยตลอดดูอย่างก้าวไกลก็เคยไปยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกแล้ว
1: แต่เขาก็บอกว่าเขาเข็ดแล้วไงหลาบแล้ว
0: ก็หลาบแล้วแหละมันก็คงจะมีครั้งเดียวเหตุการณ์ที่บางทีมันก็รู้เท่าไม่ถึงการเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนโง่ก่อนฉลาดนี่มันเรื่องจริงมันก็คงต้องหลาบแล้วน่ะก็เนี่ยแหละถึงชี้ให้เห็นว่าการเมืองมันมีมิตรและศัตรูถาวร
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูจริงแล้วก็ไม่มีเหตุผลเนี่ยอย่างที่คุณบอกไว้ว่าไม
0: ่
1: มีความจำเป็นเลย
0: ดิฉันขอพักเอ้ยดิฉันขอแทรกนิดนึงที่หลาบแล้วเนี่ยถ้ามายุคหน้าเนี่ย อย่าบอกว่าไปจับมือร่วมรัฐบาลกันนะ
1: เอาแต่
0: เป็นไปได้ไหม
1: คุณหมายพูดขนาดนั้นคุณไม่เชื่อเลยเหรอ
0: เอาแล้วถ้าสมมุติก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งคุณจะเข้าไปหาเขาไหมคุณจะไปต่อรองเพื่อให้เขามาร่วมรัฐบาลไหมรอบก่อนก็เห็นถึงความพยายามตอนที่ก้าวไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันไอ้พรรคที่เคยด่ากันเนี่ย
1: แต่จริงๆอย่างที่คุณพูดก็ถูกดิฉันก็ไม่เคยเห็นใครหลาบสักทีนะ ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนัสเองต่างๆก็เห็นว่าเดี๋ยวมีการไปดีลกันด้วยจะให้มาร่วมรัฐบาลอีกก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่มันก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้น
0: มันไม่มีใครเจ็บปวดถึงกันนะต้องกัดลิ้นตัวเองขาดคุณมันก็แค่ขบกันนิดหน่อย
1: ก็คือมันก็เป็นเขาเรียกว่าละครบทหนึ่งนะของทางการเมือง
0: ใครอยู่บทฝ่ายค้านก็ต้องโจมตีรัฐบาล
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องไปวางตัวเป็นศัตรูกับคุณทักษิณเพราะเขาจริงๆแล้วมันก็จะมี
0: คุณอย่าลืม
1: ดีลกันนะ
0: วันนี้ก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่นะลืมไปแล้วหรือยังแล้วทำไมเขาจะไปพบกันไม่ได้คือก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาคุยกันมาแน่นอนเขาไม่ได้บังพึ่งมาแถมสารทุกสุขดิบกันวันนี้หรอกค่ะไอ้ที่ไม่ออกข่าวหรือว่าหลังฉากเราไม่รู้ไม่เห็นอยู่แล้วว่าเขาพูดคุยอะไรกัน
1: ค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าภาพที่คุณอนุทินสื่อสารออกไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เอาไปตีความกันเยอะแยะแหละมีทั้งมุมบวกมุมลบบางมุมบวกก็บอกว่าคุณอนุทินอย่างที่คุณบอกไปเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะเห็นได้ว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ไหว้สวยๆกับใครต่อใครมาละหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่างๆนะคะคุณทักษิณชินวัตรอะไรอย่างเงี้ยกับคุณแพทองธารเนี่ยเวลาเจอเนี่ยก็อ่อนน้อมเข้าหานะ
0: ข
1: นา
0: ดที่คุณมือไหว้ก่อนแล้วก็
1: ใช่แต่เนี้ยบางคนที่มองในมุมลบอย่างที่บอกไปก็บอกเอ๊ะการสื่อสารในเนี้ยเหมือนเป็นการยอมรับไกลๆนะว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยยังคงเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในทางการเมืองตีความไปแบบนั้นเลย
0: ตีความไปแบบนั้นเลย
1: แต่นี่แน่ๆแหละท่าทีของคุณอนุทินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการปิดประตูในเรื่องของการที่จะนำความขุ่นข้องหมองใจในอดีต มาเป็นตัวปิดกั้นทางการเมืองของตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณทักษิณเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสื่อสารได
0: ้
1: รวมถึงคุณแพทองธารนี่แหละกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแม้ว่าโอเคอยากจะมีการเจ็บปวดจากการเขาเรียกว่าสลับขั้วเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญที่ตัวเองเนี่ยเจ็บพอสมควรนะคะตระกูลชินวัตร
0: ก็แผลมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยทางเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ทำคะแนนให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นอ่ะแล้วคะแนนมันก็หายไปด้วยการที่บอกว่าคุณทักษิณยังมีอิทธิพลอยู่ตอนนั้นก็อาจจะอยู่ในเรือนจำอะนะก็เลยไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรมากหรือว่าแม้กระทั่งวันนี้ที่ฉันว่าคุณทักษิณเองก็อาจจะถอดใจทางการเมืองไปแล้วอยู่ในสถานภาพที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองจริงแต่ว่าไม่ได้มี นัยยะอะไรมากในทางการเมือง
1: ค่ะและอีกประเด็นนึงที่ต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าก็คือคดีหุ้นชินคอปค่ะ 17,000 ล้านบาทนี่แหละ
0: เลยทีเดียว
1: เขาบอกว่ากำลังจะหมดอายุความในปี2570อันนี้เป็นการตีความของคุณนิพิธอินทรสมบัติแล้วก็ในส่วนของคุณจตุพรพรมพันธ์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่ว่ามีการชี้เห็นว่าทำไมยังมีการนิ่งเฉยกันของในส่วนข้าราชการและก็นักการเมืองระดับสูงอยู
0: ่
1: ตรงนี้อาจจะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะคะ อันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูว่ามีการคำนวณเวลามาแล้วว่า10ปีของอายุความเนี่ยมันเริ่มนับจากศาลฎีกามีคำพิพากษาจนถึงที่เขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ประเมินนะคะตั้งแต่มีการประเมินภาษีวันที่28มีนาคม2560นะคะซึ่งหมายความว่าคดีนี้กำลังจะหมดอายุความลงในวันในเดือนในปี2570ตรงนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีคนไปติดตามกระทรวงการคลังรัฐบาลต่างๆนี่แหละกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะเอายังไงกัน
0: ค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาติดตามกันในอีกสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: ติดตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
10: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
9: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
10: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าพรุครวนเครงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันว่าเศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่เกิดสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลเพียงทานผลิตพืชคว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่รายการ W15 เทียนจินขณะที่ทัศพรนาคหล่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานบทเพลงรักชาติ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ในช่วงปี2519เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะยากลำบากประชาชนเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากลัทธิการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของไทยที่ค่อยๆเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงประชาชนเหล่าทหารหารต้องพลีชีพหลายนายเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสะเทือนพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่งจึงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารแต่งกลอนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและปลุกจิตสำนึกความรักชาติทรงส่งเสริมให้ข้าราชบริพารนายทหารราชองครักษ์แต่งกลอนโดยพระราชทานประโยคที่เป็นใจความสำคัญหลักแล้วให้ร่วมกันแต่งต่อปรากฏว่าได้บทกลอนที่ไพเราะมีความหมายลึกซึ้งกินใจถ่ายทอดเป็นบทเพลงมากมายเช่นเพลงความฝันอันสูงสุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเขียนบทกลอนสำหรับพิมพ์แจกจ่ายเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนมิให้ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองต่อมาทรงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานทำนองเพลงเช่นเดียวกับเพลงแผ่นดินของเราซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองต้องการความรู้สึกรักและห่วงแหนประเทศชาติเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองไว้แล้วและมีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษทรงเห็นว่าทำนองเพลงนี้น่าจะมีคำร้องเป็นภาษาไทยได้จึงโปรดให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องภาษาไทยและกราบบังคมทูลขอทำนองเพลงจึงเกิดเป็นเพลงแผ่นดินของเราที่รู้จักและกับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้ร้อยตำรวจโทวันลบจันแสงสียศในขณะนั้นประพันธ์คำกลอนเพื่อมอบแก่กรมทหารราบที่21ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์โดยพระราชทานใจความสำคัญในวรรคที่ว่าอันที่สุดของไทยนั้นคือชาติและขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกิดเป็นเพลงเราเหล่าราบ21และใช้เป็นเพลงประจำหน่วยของกรมทหารราบที่21หรือทหารเสือราชินีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเพียงเพ็ญพงพุทธทาสวัย64ปีชาวจังหวัดชุมพรเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและประทับใจในทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศูนย์ศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
4: ประทับใจมากอย่างเหมือนพระพันปีเนี่ยแบบก็มีโครงการอะไรเยอะมากมายนะคะตั้งแต่แบบเหมือนเสื้อผ้าเหมือนป่าไม้เหมือนอะไรทุกอย่างนะคะเรื่องน้ำเรื่องอะไรค่ะ
5: ผ้าไหมโครงการศิลปาชีพ
4: ของใช่ค่ะแล้วก็เหมือนชุดไทยพระราชทานนะคะมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ด้านนางสาวนิชดาไกรสุขภูมิประชาชนวัย44ปีจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่ารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์พร้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทำคุณงามความดีและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมาอย่างต่อเนื่อง
6: ประทับใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้นึกถึงท่านที่ว่าท่านได้ทำโครงการนะคะเกี่ยวทางด้านความดีของท่านก็มาไหว้ท่านได้ทำความดีเกี่ยวกับมูลนิธิ
7: เพื่อน
6: ทุ่งทายามยากให้กับประชาชนค่ะ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องยึดของกลางได้กว่า 100,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบรูรณาการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองทางด้านข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์เรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,820 ซองคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวนกว่า7ล้านบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน 106,439,490 บาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานแข่งขันกีฬาอบต.เกาะยอครับใช้กีฬาเชื่อมชุมชนสร้างความสามัคคีห่างไกลยาเสพติดนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันอบต.เกาะยอครับและกีฬา4วัยต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีร้อยตำรวจโทโกวิทรัชนิยะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนนักกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ว่ากีฬาทำให้คนในชุมชนได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรปลายเดือนนี้รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การผลักดันโครงการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสปิดคาดยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
8: แต่บุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนย้ำหลักการปกป้องป้องกันร่วมมือรวดเร็วแม่นยำและเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยต่อเนื่องเดินหน้าเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมาย
9: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ขยายผลการแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ประสานการบริการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เป็นธรรมโดยการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเมื่อวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้การลงทุนจากทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินหน้าได้ภายใต้กติกาเดียวกันโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีช่วงปลายเดือนนี้โดยประชาชนต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
10: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570ช่วงแรกอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดให้เข้าออก5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองแก่งคอยมวกเหล็กและปากช่องพร้อมแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนมิตรภาพไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนอกจากนี้จุดพักรถทับกวางมีเฉพาะบริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดบริการ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วโดยเน้นย้ำห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเข้าใช้ทางยกระดับโดยเด็ดขาดประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความเห็นปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11: นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาโดยระบุว่าระบบประกันสังคมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความมั่นคงของผู้ประกันตนจำนวนมากการพิจารณาปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมและการบริหารกองทุนต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเวทีสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมนักวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า400คนเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12: การปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการรักษาประโยชน์ของผู้ประกันตนการสัมมนาในวันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดการสัมมนาในวันนี้จะทำให้ได้รับทั้งข้อที่จริงมุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
11: ด้านนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นคงของระบบในระยะยาวแม้ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมกว่า2ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตอาจเผชิญความท้าทายจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีชราภาพส่งผลต่อรายรับและรายจ่ายอาจไม่สมดุลกันซึ่งจากการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีก27ปีข้างหน้าอาจเกิดปัญหาที่กองทุนประกันสังคมมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนดังนั้นจำเป็นต้องเร่งศึกษาและปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเกรงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกรวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านกรวนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟพร้อมได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำและกำลังคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรวนชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
15: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำยังมีเพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกแต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องและสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการประเมินว่าจะเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีนี้ได้
16: เรื่องนี้ทางผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดเอลนีโญในช่วงนี้ทางกรมชลประทานเองก็มีการเตรียมมีเขื่อนต่างๆน้ำในเขื่อนเนี่ยต่างๆก็ในขณะนี้เท่าที่ทราบก็เพียงพอในขณะนี้นะครับเพียงแต่จะบอกว่าตอนช่วงปลายฤดูถ้าฝนยังต่อเนื่องมาก็คงจะไม่เป็นปัญหา
15: สำหรับในพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
17: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี้
18: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดสุรินทร์จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้จังหวัดตรังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารโครงการชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
19: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเท่าผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นโยโยสพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงถึงวันที่21สิงหาคมนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมงนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมีฝนตกหนักและหนักมากไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาผลผลิตพลับเชียงใหม่ล้นตลาดและเน่าเสียสั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเปิดช่องทางพรีออเดอร์ให้เกษตรกรตั้งราคาจำหน่ายเองนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานถึงสถานการณ์การผลิตพลับในจังหวัดเชียงใหม่ปี2569คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้กว่า 4,100 ตันโดยพลับมีลักษณะเฉพาะคือเป็นผลไม้ที่สุกพร้อมกันและเน่าเสียง่ายจึงจะเป็นต้องบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตโดยเตรียมใช้แนวทางรับพรีออเดอร์จากผู้บริโภคและตลาดปลายทางเปิดโอกาสให้เกษตรกรกำหนดราคาจำหน่ายเองและนำผลผลิตมาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างหารือร่วมกันและคาดว่าหากมีความพร้อมจะสามารถนำผลผลิตบางส่วนออกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาสินค้าในอิหร่านพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ของรัฐบาลที่ลดลงเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สงครามกับสหรัฐและอิสราเอลยังสร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังต้องให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐและอิสราเอลพยายามมุ่งเป้าโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้านนิวเคลียร์และพลังงานของอิหร่านอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยผู้นำโคลอมเบียขอให้สหรัฐระงับมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าของโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการของโคลอมเบียหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300รายและบ้านเรือนประชาชนกว่า 13,000 หลังได้รับความเสียหายผู้นำโคลอมเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนทนานี้เป็นไปอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวนี้พร้อมย้ำว่าโคลอมเบียมีความท้าทายครั้งใหญ่รออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากรัฐบาลชุดก่อนนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการด้านความเสมอภาคการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าEU ประสานงานจะส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน3ลำและเครื่องบินดับเพลิง2ลำจากสาธารณรัฐเช็กสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ไปยังพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนทางตะวันออกของเบลเยียมหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 16,875 ไร่ซึ่งถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยนายทีโอฟรังเคนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเบลเยียมสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านหลายแห่งในเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและควันไฟพร้อมอพยพนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้รวมถึงค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนด้วยทางการท้องถิ่นของเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือประกาศแผน9ข้อเพื่อเสริมสร้างมาตรการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลังผู้อพยพผิดกฎหมายจากโมร็อกโกหลายหมื่นคนเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแผนการดังกล่าวจะครอบคลุมการเฝ้าระวังวัณโรคที่เข้มงวดขึ้นการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำทะเลชายฝั่งรวมถึงการทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก100นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขาภิบาลและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองเซลตาในวันอาทิตย์นี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการหลั่งไหลของผู้อพยพโดยคาดว่าจะมีการเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมืองเซลตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามจาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3-1เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมในนัดนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งการมาเยือนสิงคโปร์ที่เป็นทีมที่รับมือได้ยากแต่ทีมได้รับชัยชนะหลังจากนี้จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่และโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาอีกครั้งในเกมนัดถัดไปสำหรับนัดต่อไปจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย B ปูตรีนูซันดารา2-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะพบกับจอร์แดนในวันที่ 17สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมอร์เดก้าครับศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดที่2ของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจ RB โอมิยะอาดิจาบุกไปเอาชนะ FC อิมาบาริ3ประตูต่อ2เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางคะแนนโดยในเกมนี้สุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่71อีกด้วยส่วนอีกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปแพ้เอาบิเรกนิงาตะ1ประตูต่อ2ไม่มีแต้มในเกมนี้มี3คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ7ของตารางโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66และเป็นสุภโชคสารชาติอีก1ตัวรุกทีมชาติไทยลงมาแทน

0: ดวงอันดับ5ของรายการเอาชนะชิโฮมิหลีซวนลีอองมือ974ของโลกจากมาเลเซีย2-0เซต7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหยวนเจิงอี้อี้มือวางอันดับ1ของรายการจากจีนต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศชายเดียวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์คำพุทธเอาชนะคูรานุสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 2-6และ6-3คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วนหญิงเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ5ของรายการ2เซตรวด6-3และ6-2คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองได้สำเร็จสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6-5เฟรมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยจะแข่งขันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาในเรื่องการเตรียมความพร้อมและงบประมาณสำหรับการแข่งขันแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถทำผลงานได้เต็มศักยภาพโดยจะดูแลทั้งในส่วนของการเตรียมทีมการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมนอกจากนี้กระทรวงยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจนักกีฬาโดยเตรียมสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬามุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้หลังเสียง
1: ความพร้อมด้านงบประมาณก็เราได้พูดคุยกับทางสมาคมแล้วนะครับว่าเราก็ส่งเต็มที่นะครับหมายถึงว่างบประมาณเราจัดสรรให้ทุกสมาคมที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วต้องแล้วเข้าร่วมมีสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภททุกกีฬานะครับอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่เงินรางวัลเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมไว้ให้สำหรับนักกีฬาที่จะทำนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับทุกอย่างที่ท่านทำล้วนแต่เป็นเกียรติประวัติทั้งของประเทศและตัวท่านเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
0: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพด้วยเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัสกรจิระไพบุญกิจด้วยเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษจะเป็นทางการกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026พบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันอะไรกันต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติ

0: พิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87 ซม.และเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือได้โดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5 พฤศจิกายนถึง10 ธันวาคม 2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 สิงหาคม 2569กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3 อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2 อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2 อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.thหรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24 สิงหาคม 2569สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99 ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99 ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15 กรกฎาคมถึง30 กันยายน 2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999-2201 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆได้โดยโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงที่อากาศชื้นและในสถานที่แออัดลักษณะอาการสำคัญได้แก่ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอาจจะเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวและเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ 2. กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังโดยโรคฉี่หนูและโรคเมลิออยโดซิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อสำหรับผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือย่ำโคลนควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินส่วนโรคมือเท้าปากมักพบในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. กลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือปวดข้ออย่างรุนแรงประชาชนควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังรวมทั้งนอนกลางมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยครับสำหรับ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังนั้นได้แก่ 1. อันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกมาจากที่หลบซ่อน 2. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าหรือไฟดูดควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือและควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งมาตามสายไฟได้ 3. อันตรายจากการกินเห็ดพิษไม่ควรเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมารับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะอาจเสี่ยงต่อเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบบทความประจำวันเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์0 02-227-3804ในวันและเวลาราชการ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างความศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
3: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
2: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช้แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงาที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยที่รับฟังในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้ค่ะซึ่งก็มีประกาศค่ะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งจะมีผลกระทบในวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมก็จะเป็นในช่วงของวันอังคารพุธพฤหัสนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงของวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอันนี้ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะก็เป็นการประกาศพร้อมเตรียมเพื่อทราบกันก่อนนะคะว่าในช่วงวันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสเนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝนที่ตกหนักขึ้นค่ะส่วนถ้าเกิดพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะก็พบว่าในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนาะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งได้และที่สำคัญค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะช่วงนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของฝนค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงาด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนถ้าเกิดภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะเป็นในพื้นที่ของประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะที่จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้สภาพอากาศของท่านผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ตั้งของสถานีเนี่ย
ฝนเนี่ยก็มีโปรยปรายลงมาแต่ว่าอาจจะยังไม่หนักนะคะในช่วงของวันนี้จริงๆวันนี้ตอนเช้าค่ะตกหนักมากช่วงเวลาตีห้าหนักจนมะตูมเนี่ยสะดุ้งตื่นเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือฝนตกหนักหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะหยุดแล้วก็มีแดดออกนะคะแล้วก็พอช่วงเที่ยงๆค่ะก็มีเรื่องของฝนที่ตกโปรยปรายลงมานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากซึ่งช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีฝนบ้างในบางพื้นที่แล้วก็จะพบว่ามีฝนนะฝนก็จะตกอีกนะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือช่วงของวันที่18 19 20 21ก็คือจริงๆตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็จะมีเรื่องของฝนอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะวันที่16สิงหาคมค่ะวันนี้ในพื้นที่ของสวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะก็มีกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลค่ะคุณผู้ฟังโดยวันนี้ค่ะจังหวัดพังงา นะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ร้อยตำรวจตรีคุณพุ่มเจนเซนค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ16สิงหาคม2500ขออภัยค่ะจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ร้อยตำรวจตรีคุณพุ่มเจนเซนค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ16สิงหาคมค่ะณบริเวณลานรูปหล่อลอยองค์ร้อยตำรวจตรีคุณพุ่มเจนเซนค่ะที่สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านบัญชาธนุอินเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะโดยมีเรื่องของพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะ16สิงหาคม2526ค่ะเป็นวันคล้ายวันประสูติร้อยตำรวจตรีคุณพุ่มเจนเซนพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีค่ะและถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงแรกค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ

0: พี่เคนมาแล้วหนูซื้อส้มตำปลามา
1: น่ากินไหมน่ากินมากพอดีเลยเนี่ยพี่มีข้าวเหนียวหมูปิ้งมาพอดีเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นปลาร้าต้มสุกหรือไม่ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่
0: ใช่อันเนี้ยรับประจำหนูปลาร้าต้มสุกแน่นอนใช่สบายใจได้
1: ขอดูหลักฐานก่อนมีต่อนปลาร้าดิบหรือเปล่าเนี่ย
0: หาดูได้เลยดูได้เลย
1: โอเคแบบเนี้ยค่อยสบายใจหน่อยช่วงเนี้ยกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาเตือนเรื่องพยาธิใบไม้ตับเนี่ยบ่อยเลยนะ
0: หนูก็เห็นข่าวเหมือนกันพี่คิมเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยติดพยาธิใบไม้ตับแล้วมันเป็นเรื้อรังเนี่ยเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะแล้วเนี่ยมันรักษายากมากเลยนะพี่คิมคนเนี่ยตุยกันเยอะเลย
1: ใช่โดยเฉพาะพวกปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดขาวเนี่ยนะก็จะมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลี่ยงเมนูปลาที่เป็นพวกปลาดิบหรือปลาที่ปรุงสุกๆดิบๆนะเช่นก้อยพร่าลาบปลาดิบปลาส้มปลาจ่อมหรือปลาร้าสับที่เป็นปลาร้าสับแจ่วบองอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้ปลาร้าที่ปรุงสุกจะได้ไม่ติดพยาธิ
0: หนูเคยได้ยินเขาพูดกันว่าไอ้พวกปลาดิบเนี่ยถ้าบีบมะนาวหรือพวกปลาร้าปลาส้มที่มันหมักไว้นานๆเนี่ยพี่คีมมันจะช่วยฆ่าพยาธิใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรากินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะช่วยได้ด้วยนะ
1: อุ้ยอันนี้ขอบอกเลยนะว่าไม่จริงจ้าเพราะว่าน้ำมะนาวน้ำปลาเหล้าสีเหล้าขาวพริกหรือว่าจะเอาไปหมักเอาไปดองนานๆเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยฆ่าพยาธิใบไม้ตับจ้ะ
0: อ้าวงั้นจะทำยังไงถึงป้องกันได้หรอพี่คิม
1: ง่ายมากเลยจ้ะชีต้าเมนูอะไรที่เป็นปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆเนี่ยก็อย่าไปกินถ้าจะเอาไปกินเนี่ยก็ต้องเอาไปเผาไปนึ่งไปปิ้งไปย่างถ้าหากว่าเนื้อปลาข้างในมันยังดูแดงๆอยู่ยังไม่ชัวร์ว่าสุกหรือเปล่าเนี่ยก็เอาไปนึ่งไปย่างซ้ำให้มันสุกสนิทเลยนะแล้วน้ำปลาร้านี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นเมนูส้มตำปลาร้าแบบนี้เนี่ยนะก็เลือกร้านที่ใช้น้ำปลาร้าต้มสุกเดี๋ยวนี้เขาก็มีน้ำปลาร้าต้มสุกที่เป็นแบบขวดพาสเจอร์ไรแล้วนะแบบหลายร้านก็ใช้กันลองดูเนี้ยก็ช่วยได
0: ้โอเคแสดงว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเราทานอาหารปรุงสุกทุกครั้งเนี่ยก็ลดความเสี่ยงเป็นพยาธิใบไม้ตับได้แล้วโอเคโอเคไม่ยากไม่ยาก
1: ใช่แล้วจ้ะสำหรับคนที่กินเมนูดิบๆที่พวกเราพูดถึงเนี่ยถ้ามีอาการแน่นท้องท้องอืดปวดหลังอ่อนเพลียผอมลงเบื่ออาหารเจ็บในบริเวณใต้ชายโครงใต้ลิ้นปี่ร้อนที่หน้าท้องชายโครงขวาและหลังเนี่ยก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะครับ
0: แล้วพบกับสาระความรู้สุขภาพดีๆกับพวกเราช่องเฮลรีวิวได้ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหิวแล้วพี่คิมกินกันเถอะ
1: ข้าวเหนียวไหมล่ะ
0: ข้าวเหนียวพี่คิมน่ากินเหมือนกันนะเนี่ย
1: ลองดูเฮ้ยแต่ล้างมือหรือยังเนี่ย
0: ยังเลย
1: ไปล้างมือก่อนเลยมือสกปรกมาหยิบอาหารได้ยังไง
0: โอเคโอเคอนามัยสุดๆเลยนะแม
1: ่เร็วๆนี่มากินส้มตำเร็ว

ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ขอมาแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ฟังเนี่ยอาจจะรอสักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงถัดไปแล้วก็จะเปิดให้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่โทรเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้พบเรื่องของไฟป่านะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางท่านมท.3นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เนี่ยก็มีการสั่งระดมกำลังเครื่องจักรคุมไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมให้ปภ.เตรียมKA-32 บินสนับสนุนลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่พรุควนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะเร่งควบคุมเพลิงและลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้นค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำดับเพลิง 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกเล็ก1คันพร้อมเจ้าหน้าที่5นายเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีกำหนดจะเข้าพื้นที่ในช่วงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งท่านเจเศรษฐ์ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะระดมกำลังและใช้ทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพเพื่อขอไปค่ะพร้อมติดตามทิศทางการลุกลามของไฟอย่างใกล้ชิดและให้ทางปภ.ค่ะรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความจำเป็นในการเสริมกำลังเครื่องจักรกลและทรัพยากรเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะซึ่งตอนนี้ทางปภ.ก็ขานรับข้อสั่งการสั่งเตรียมความพร้อมเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 นะคะแล้วก็มี The Gradient Team หรือว่าทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางอากาศเนี่ยเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าจากทางอากาศแล้วก็พร้อมขึ้นปฏิบัติการทันทีเมื่อได้รับการประสานขอนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เราก็พบเรื่องของสถานการณ์เรื่องของไฟป่านะคะที่ตอนนี้นะคะที่มีเกิดขึ้นก็คือเริ่มมาในช่วงวัน2วันนี้นะคะแล้วก็ข่าวล่าสุดอันนี้จากทางข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะล่าสุดเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางทิศที่ดีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เร่งคุมไฟและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดคาดว่าภายใน 1-2 วันค่ะสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติค่ะโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านสมชายลีลาน้อยนะคะก็ได้มีการมอบหมายทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทางผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอชะอวดผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปสถานการณ์หลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งทางอากาศค่ะซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะคะพบว่าแนวโน้มไฟป่าเริ่มคลี่คลายไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในหลายพื้นที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในพื้นที่ของท่าเสม็ดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากเกิดกระแสลมที่แรงนะคะก็จะทำให้ไฟเนี่ยประทุอีกครั้งหรือว่าลุกลามอีกครั้งได้ค่ะขณะเดียวกันตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมในการฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บ้านควนยาวเพื่อสร้างแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามออกนอกพื้นที่พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังแล้วก็เข้าดับไฟทันทีหากว่าพบเรื่องของจุดความร้อนหรือว่ากลุ่มควันนะคะซึ่งทางฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยก็มีการประเมินว่าหากสถานการณ์เนี่ยก็คือไม่ได้มีเรื่องของลมแรงนะคะไม่ได้พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะ
คาดว่าภายใน 1-2 วันสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งจะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะคุณผู้ฟังก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องของสถานการณ์ไฟไหม้นะคะเพราะว่าในขณะนี้ที่มีการรายงานนะคะจากทาง NBT นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีการรายงานว่าขณะนี้ค่ะสถานการณ์เนี่ยช่วง 11:00 นเนี่ยก็ยังมีกลุ่มไฟอยู่ใน2จุดก็คือหมู่ที่9ตำบลเกร็งแล้วก็หมู่ที่3ตำบลเกร็งอำเภอชะอวดนะคะที่มีการยังมีเรื่องของกลุ่มไฟอยู่ที่ยังระดมในการดับเพลิงอยู่นะในขณะนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีการคาดการณ์นะคะว่าในคืนนี้จะควบคุมกลุ่มไฟแล้วก็กลุ่มของควันได้ทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยจากการสำรวจนะคะก็มีการสำรวจไปแล้วนะคะเรื่องของสำรวจทางเฮลิคอปเตอร์นะคะเพื่อประเมินสถานการณ์รวมไปถึงการสำรวจพิกัดการใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะที่จะมีการทุ่มในการดับไฟกัน2รอบนะคะในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ซึ่งก็มีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของสถานการณ์แล้วก็มีการดำเนินการนะคะเรื่องของไฟป่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในวงกว้างด้วยแล้วเรื่องของไฟเพราะว่าเกิดไฟ1ครั้งเนี่ยคือป่าเองก็ไหม้นะคะยังไม่รวมสรรพสัตว์ต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่จะมีความเสียหายไปนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะนี้ก็มีหลายภาคส่วนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เร่งในการดำเนินการเรื่องของการดับไฟนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ค่ะคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ไฟเนี่ยมันดับลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองเพื่อเรื่องของการไม่ขยายวงกว้างในการเรื่องของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องของสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอชะอวดนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณฉายนะคะท่านก็ได้มีการเดินทางค่ะไปยังพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะเพื่อที่จะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามเครือข่ายนอมินีในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ค่ะมุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินรวมถึงธุรกิจที่อาจจะมีการใช้บุคคลเป็นคนไทยนะคะสัญชาติไทยเนี่ยเป็นตัวแทนถือครองหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามก

ษาผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจค้นแล้วก็รวบรวมหลักฐานค่ะก่อนที่จะมีการขยายผลกันต่อไปด้วยนะคะที่มีในกลุ่มเป้าหมายในหลายๆกลุ่มแล้วก็ในการดำเนินการครั้งนี้ก็มีการบูรณาการทั้งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ท่านก็มีการดำเนินการจริงๆตั้งแต่เกาะพังงานแล้วก็มาที่เกาะสมุยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีการจับกลุ่มเพราะว่ามีการตรวจสอบเพราะว่ามีการร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยดำเนินคดี60คดีด้วยกันผู้ต้องหารวมกว่า88คนค่ะแล้วก็มีการจับกลุ่มเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยบริษัทสำคัญได้5กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องของการดำเนินการธุรกิจเนี่ยคือที่สำคัญคือการที่จะคนต่างชาติจะเข้ามาทำธุรกิจในไทยก็จะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายค่ะโดยหน่วยงานภาครัฐก็จะบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนักลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ที่สำคัญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของเมืองท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ต่างๆเรื่องของระเบียบต่างๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นภารกิจนะคะของท่านรัฐมนตรีนะคะแต่ละท่านนะคะที่มีการดำเนินการนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะนี้ข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในช่วงวันที่17คือพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ค่ะเปิดตลาดดึงลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ไทยค่ะดังด้านท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะในวันที่17ถึง20สิงหาคมนะคะโดยนับว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะก่อนที่จะมีการครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะโดยในการเดินทางครั้งนี้ก็จะมุ่งที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะคะในปี2026ถึง2029ค่ะจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็จะเดินทางต่อเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะรวมถึงการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงนะคะระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางของประชาชนค่ะโดยรัฐบาลก็มุ่งให้ทุกการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีค่ะสร้างโอกาสกลับสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้ามาสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศในช่วงสัปดาห์หน้ากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวให้ทุกท่านค่ะได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะจริงๆมีงานที่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมสัมผัสทั้งกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่านะคะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็คือช่วงนี้ก็มีการจัดงานที่ชื่อว่ากัวปาโพจีโชเมืองนะคะจัดขึ้น12ถึง16สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายของกิจกรรมที่ชื่อว่ากัวปาโพจีโชเมืองค่ะโดยวันนี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดบ้านก็คือพื้นที่305ก็คือโรงเรียนเต้าหมิงค่ะสู่เต้าหมิงประกายแสงแห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยก็จะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องของมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะมีการทำเวิร์กช็อปที่มินิแกลเลอรี่แล้วก็มีการตัดแปะแวะศิลป์ก่อนที่จะมีการเสวนานะคะโพสทอล์กในเรื่องของจากโรงเรียนจีนสู่มรดกของแผ่นดินเต้าหมิงกับบริบทใหม่ในเมืองตะกั่วป่าค่ะก็จัดขึ้นนะอันนี้งานน่ะก็จะเป็นแบบว่าจัดขึ้นอยู่ที่บ้านของโรงเรียนเต้าหมิงนะคะใครที่อยากจะไปหรือยังไม่เคยได้เข้าไปโรงเรียนเต้าหมิงนะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนจีนเนี่ยของตะกั่วป่าเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานนี้นะคะแล้วก็ไปถ่ายภาพเขาก็จะมีเรื่องของมินิแกลเลอรี่มีเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆด้วยค่ะและนอกจากนี้แล้วบ้านแต่ละหลังนะคะที่เปิดในช่วงของงานกัวป่าโพเนี่ยก็ยังมีการเปิดต้อนรับทุกคนสามารถเข้าไปชมบรรยากาศเข้าไปชิลๆเดินเที่ยวนะพูดคุยกับผู้คนนะคะแล้วก็ชมภาพชมประวัติต่างๆของเมืองตะกั่วป่ากันได้นะเมืองเก่าตะกั่วป่ากันได้ค่ะวันนี้เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมกัวป่าโพจีโชเมืองนะคะก็เป็นงานน่ารักน่ารักนะคะโดยทีมกัวป่าโพนะคะแล้วก็ชาวบ้านทีมงานในเมืองเก่าตะกั่วป่านะที่ดำเนินการกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปกันอย่างต่อเนื่องเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้ลองมาเที่ยวกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยของกิจกรรมกัวป่าโพแต่ว่าต้องบอกว่างานของกัวป่าโพเนี่ยจะไม่ได้จบแค่ช่วงของ12ถึง16แต่ว่าจะมีกิจกรรมในแต่ละเดือนที่ต่างกันออกไปค่ะเพียงแต่ว่ากิจกรรม12ถึง16เนี่ยเป็นเหมือนการเปิดตัวกัวป่าโพที่จะชวนทุกคนเนี่ยให้มารู้จักค่ะเพราะว่ามาตุ้มเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปในวันแรกนะที่เป็นพิธีเปิดจัดงานเนี่ยคือวันที่12สิงหานะคะก็กิจกรรมน่ารักมากมายเลยค่ะมีทั้งการแบบเก็บสะสมสแตมป์นะสแตมป์เรื่องของจุดต่างๆนะคะ14จุดก็จะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพเช็คอินบรรยากาศต่างๆแล้วก็ในวันที่12เนี่ยเขาจะมีเรื่องของของขายที่เป็นของเฉพาะถิ่นในพื้นที่เมืองเก่าตะกั่วป่าในพื้นที่ตะกั่วป่านี่แหละว่ามีเมนูไหนต้องลองชิมต้องมานะคะแล้วก็มีกิจกรรมคือชมแต่ละบ้านค่ะอันนี้น่ารักมากเพราะว่าก็จะมีแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่ต่างกันออกไปว่าเออเนี่ยสมัยก่อนบ้านนี้เป็นแบบนี้นะอันเนี้ยเป็นบ้านนิทรรศการนะอันนี้เป็นบ้านนี้บ้านนี้ด้านนี้บ้านนี้ต่างๆมีมากมายเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็อยากจะเชิญทุกคนให้ทุกคนเนี่ยได้ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าด้วยก็จะมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอยากจะไปเช็คอินแล้วก็ที่สำคัญใครที่แบบว่าอุ๊ยอยากจะเที่ยวทั้งสองที่แต่ว่าเอ๊ะแบบว่าเจ้ารถไปจอดก็กลัวรถเยอะก็คือในงานกัวป่าโพเขาก็จะมีรถรับส่งจากตรงถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยไปโรงเรียนเต้าหมิงด้วยนะคะยังเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาลองสัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะแล้วก็งานเนี่ยจัดแบบน่ารักมากๆเลยยังรอทุกท่านเนี่ยให้ไปสนุกสนานร่วมกันนะคะแล้วก็ให้ไปสัมผัสทั้งผู้คนสัมผัสศิลปะเพราะว่าจะมีเรื่องของภาพถ่ายมีแกลเลอรี่นะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเมืองเก่าตะกั่วป่าใช้แบบนี้ละกันแล้วก็มีหลากหลายจุดที่อยากเชิญชวนเนาะแล้วก็วันนี้ยังสามารถเป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองทำด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปฟังเรื่องราวที่โรงเรียนเต้าหมิงกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังรับรองว่าทุกท่านเนี่ย ชอบอย่างแน่นอนนะคุณผู้ฟังก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมกั่วป่าโพนะคะในวันนี้นะคะใครที่มีเวลาหรือว่าแวะเวียนมาแถวนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาสัมผัสบรรยากาศดูถ้าเกิดว่าอยากฟังเสวนาเรื่องของโรงเรียนเต้าหมิงก็ในช่วงเวลา 15:00 นก็สามารถไปรับฟังกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะแต่คุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ค่ะดีเจมะตูมนะคะพร้อมกับดีเจพี่หมงนะคะก็ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะลิงก์ปลอม
8: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
9: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างวิมานหมอกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปแล้วร้อยละ50
10: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านวิมานหมอกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ50โดยผู้รับมอบอำนาจแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่บ่อยครั้งส่งผลต่อการเข้าพื้นที่และความต่อเนื่องในการดำเนินการรื้อถอนหลังผู้รับมอบอำนาจจากทายาทของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่6สิงหาคมแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาศินหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยได้เข้ารื้อถอนมาตั้งแต่วันที่มีการติดหมายประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลกโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชวนันท์มาลีรายงาน
1: ยูเครนส่งโดรน600ลำโจมตีเป้าหมายในแคว้นมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน600ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน201ลำที่มุ่งโจมตีพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกันทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟและเมืองครีวิริซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเราทุกคนพบกับเหล่าดีเจประชาธิปไตยชุมชนได้ในรายการเส้นทางประชาธิปไตย

14นาฬิกากับอีก12นาทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังผ่านทางช่วงเวลาของทุกท่านนะครับนะเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้หน้าที่ของจักริตนิลพันธ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจครับก็เลยมีอาการอาจจะหลุดไปบ้างนะครับก่อนจะเข้ารายการก็ก็เก๊กเล็กน้อยนะครับฝนโปรยปลายลงมาบ้างตกหนักลงมาบ้างแดดออกบ้างนะครับผมเองก็อาจจะได้รับเกียรติไปทำภารกิจอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่นะครับภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่นะครับในการแข่งขันมหากรรมกีฬาจังหวัดกระบี่เหลืองกระบี่เกมประจำปีพุทธศักราช2569ครับนั่นคือสนามฟุตบอลนะครับมีการแข่งขันฟุตบอล U15 ปีและทางด้าน U17 ปีณที่นั่นนะครับก็ร้อนๆหนาวๆแล้วครับนะครับอากาศร้อนจนมึนนะครับแต่ก็ด้วยหัวจิตหัวใจครับอยากจะเห็นเด็กๆและก็น้องๆได้แสดงศักยภาพนะครับผมเองก็นั่งอยู่กับพี่โยครับไม่ใช่คนไหนคนไกลครับพี่โยทินเฉิดโฉมก็เป็นพิธีกรสนามหรือว่าโฆษกสนามสโมสรคู่กับผมเนี่ยครับมายาวนานกว่าพี่โยอยู่กับผมนะครับมาเป็นประมาณ10กว่าฤดูกาลครับผมประมาณ17ฤดูกาลนะครับก่อนหน้านั้นพี่โยก็มีภารกิจนะครับนะหลังจากนั้นประมาณสัก5-6ฤดูกาลพี่โยก็มานั่งทำหน้าที่ร่วมกับผมก็อยู่กันมาด้วยกันตลอดครับไม่ว่าจะเป็นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่หรือว่าจะเป็นที่สนามกีฬาปลาใบนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ภายในตำบลอ่าวนางนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วครับนะวันที่3ของการแข่งขันนะครับซึ่งเข้าสู่แมตช์สุดท้ายในรอบแรกของ U15 นะครับ U15 ผลน่าจะออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมออกมาก่อนนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจแล้วก็มานั่งดำเนินรายการนี้จริงๆแล้วก็จะจบก่อนหน้าผมมาดำเนินรายการนี้อยู่ที่ประมาณสัก30-40นาทีนะครับประมาณสักบ่ายโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะสิ้นสุดคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับกาญจนาพิเศษวิทยาลัยพบกับทางด้านโรงเรียนอุทยานศึกษาซึ่งมีผลนะครับแพ้ชนะยังไงมีผลสกอร์เท่าไหร่ก็มีผลนะครับเพราะว่าในสายของ U15 สายนี้นี่มีอยู่4ทีมครับมุสลิมวังทองก็ทองคำครับทองคำขอไปทางด้านโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์นี่ก็เป็นทีมที่ตกรอบเป็นรอบแรกนะครับก็ยังมีทางด้านอีก2ทีมที่ต้องลุ้นนะครับส่วนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่จะเข้ารอบเป็นที่1หรือว่าเป็นที่2ก็ต้องจบนะครับจบคู่ที่ผมออกมาก่อนในครึ่งแรกนะครับตอนครึ่งแรกในกาญจนานำอยู่นะครับไม่แน่ใจยังไม่ได้ติดตามข่าวสารเดี๋ยวเล็งหน้าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเช็คสกอร์แล้วก็จะมาบอกกล่าวกับทุกท่านครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านคงติดตามอีกหนึ่งประเภทกีฬานะครับที่น้องๆลูกๆหลานๆของทุกๆคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากจังหวัดกระบี่ครับตัวแทนของภาคใต้และตอนนี้นี่เป็นหนึ่งเดียวของภาคใต้นะครับนั่นคือกีฬาวอลเลย์บอลการแข่งขันวอลเลย์บอล 7HD นะครับเมื่อก่อนนี้การแข่งขันแชมป์กีฬากิจ 7C นะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์การแข่งขันวอลเลย์บอลครับทั้งวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลชายนะกาญจนาพิเศษวิทยาลัยเป็นตัวแทนของภาคใต้และเป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่และเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคใต้ที่บอกได้ว่าทะลุถึงรอบลึก
ทั้งหญิงทั้งชายไปแข่งขันรอบประเทศครับทีมชายอาจจะพลาดท่าจบเส้นทางเพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ทีมหญิงครับทะลุถึงรอบตัดเชือกแล้วรอบตัดเชือกครับเอาชนะทีมเต็งอย่างสุรนารีนี่ครับสุรนารีผมพูดแล้วขนลุกครับรอบชิงชนะเลิศครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าที่ติดตามผ่านทางด้านทั้ง Official Fanpage CH7SD Sport หรือว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็น TikTok อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต่ำกว่า10,000 ยูเซอร์ที่เป็นคนจังหวัดกระบี่ครับคนกระบี่หรือว่ามากกว่านั้นครับเพราะว่าผมดูในคอมเมนต์ครับเป็นหัวใจสีน้ำเงินคือสีประจำโรงเรียนครับของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่เนี่ยครับก็เป็นสีน้ำเงินชุดการแข่งขันเป็นเสื้อน้ำเงินครับริโบโลเป็นเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองสีเหลืองคือสีประจำจังหวัดกระบี่ครับนะเพราะฉะนั้นแล้วสีประจำโรงเรียนน้ำเงินเหลืองครับน้ำเงินเหลืองครับแน่นอนครับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยครับก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับเปิดทำการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช2539ปีพุทธศักราช2539คือม.1รุ่นแรกรุ่นไหนครับรุ่นผมเนี่ยครับรุ่นผมครับแต่ผมแค่สมัครนะครับแต่ผมไม่ได้ผ่านติดไปในทางด้านได้เข้าไปได้เรียนได้สอบได้ทำการเรียนนะที่กาญจนาพิเศษแต่ผมภาคภูมิใจว่าผมได้สมัครและผมได้ตัวสำรองครับนะแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็กลับมาครับสีประจำโรงเรียนเดียวกับทางด้านกาญจนาภิเษกนั่นคืออมาตย์พานิชนุกูลครับขาวน้ำเงินน้ำเงินขาวนะก็บอกได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่ผมเรียนในช่วงม.ต้นนะครับนะอ่ะย้อนกลับไปสู่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยอีกนิดหนึ่งนะครับซีรีส์วอลเลย์บอลครับทีมชายจบเส้นทางแค่รอบ8ทีมแต่ถือว่าสุดยอดครับเป็นหนึ่งเดียวของภาคใต้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคใต้นะครับที่สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบลึกๆนะครับส่วนทีมหญิงครับทะลุเข้ารอบตัดเชือกชนะสุรนารีทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ครับใจหายใจคว่ำหลายท่านผมบอกแบบนี้คุยแบบนี้หรือว่าผมสื่อสารแบบนี้เข้าใจทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าตลอดเกมครับตั้งแต่เส้นแรกครับตามเขาตลอดครับน้องๆตามเขาตลอดตามจนไล่ดิวแล้วก็ยังตามไล่ดิวแล้วก็ยังตามสุดท้ายแล้วมาแซงตอนที่คะแนน29-28และจบเซตแรกที่สกอร์30-28ดิวเซตแรกกาญจนาภิเษกวิทยาลัยได้เซตที่1นะครับเซตที่2ยังทรงเดิมเลยครับใจหายใจคว่ำตามตลอดครับตามถึง 4-5 แต้มครับแต่ท้ายสุดแล้วด้วยหัวจิตหัวใจช่วงท้ายเซตครับมีการบอกได้ว่าต้องขอบคุณพี่สุชาตินะครับอาจารย์สุชาติซึ่งเป็นโค้ชบอกได้ว่าเป็นโค้ชจะเป็นก็ได้ครับเพราะว่าโค้ชนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยต้องเดินทางไปชิลีครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับนะก็อาจารย์สุชาติได้รับการเทียบเชิญจากอาจารย์สุพจน์แล้วก็ผู้อำนวยการเกียรติมงคลพูดเพราะนะครับให้มาคุมทีมในช่วงนี้ครับช่วงทำการแข่งขันกีฬาการแข่งขันวอลเลย์บอล 7SD หรือว่า7กีฬา7สีเนี่ยครับนะเม็ดแต่ละเม็ดบอกได้ว่าสร้างสถิติอีกหนึ่งสถิติครับคือรอบแรกครับชนะรวดรอบตัด
รอบน็อกเอาท์ต่างๆชนะจนถึงรอบชิงเมื่อวานนี้เซตที่2ตามหมดแซงตอนท้ายได้เซตที่2เซตที่2เซตที่3ผมว่าน่าจะจอดแล้วนะครับแต่แซงตอนท้ายชนะ 3-0 กาญจนาพิเศษวิทยาลัยได้แชมป์ครับเป็นทีมแรกจากภาคใต้ครับเป็นทีมแรกของจังหวัดกระบี่ที่สร้างประวัติศาสตร์นะเป็นบอกได้ว่าทั้งศิษย์เก่าทั้งพี่ๆอาจจะไม่ใช่ศิษย์เก่าทั้งน้องๆที่เรียนอยู่เปิดห้องเทียเตอร์เชียร์เลยครับเมื่อวานเนี่ยวันเสาร์นะเปิดห้องเทียเตอร์เชียร์เลยครับที่กาญจนาพิเศษนะ MVP ก็น้องเฟิร์นครับคะแนนสูงสุดน้องโฟกัสครับผมบอกได้ว่าอีกหนึ่งนะตัวเซตยอดเยี่ยมก็อยู่ที่กาญจนาพิเศษลิเบโร่ก็เล่นดีครับเล่นดีทุกคนครับเมื่อวานด้วยหัวจิตหัวใจผมเชื่อว่าน้องๆเป็นอีกหนึ่งครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานชาวจังหวัดกระบี่ก่อนหน้านี้ก็มีการแข่งขันนะครับการแข่งขันทางด้านวอลเลย์บอลภายในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยก็มีอยู่บ้างครับแต่ก็ยังได้รับความสนใจนะความสนใจที่บอกเลยไม่เชื่อว่าน้อยครับแต่กลุ่มที่ทำการชื่นชอบและแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยจะเฮไม่ใช่เฮโร่แล้วครับจะไปกองอยู่ที่นั่นเยอะนะครับจริงๆแล้วเยอะครับเยอะแต่พอมีปรากฏการณ์นี้ครับปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่บอกได้ว่าผมมีความเชื่ออยู่ในใจว่าจะมีน้องๆ นะครับลูกๆหลานๆของเราเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพร่างกายโดยการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและเป็นการขับเคลื่อนนะแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับไปถึงจุดสุดยอดจะบอกว่ายU17ที่ไปชิลีอ่ะครับที่นอกจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วนะครับมีตัวแทนหนึ่งเดียวของจังหวัดกระบี่ติดทีมชาติไปด้วยนะครับนะน้องถ้าจำชื่อไม่ผิดน้องธิดาพรใช่ไหมน้องธิดาพรนามสกุลดาราไกลอ่ะครับนะครับลูกหลานชาวจังหวัดกระบี่ติดทีมชาติไปด้วยทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจากผลงานนี้ครับเราอาจจะได้เห็นผมใช้คำนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นลูกหลานชาวจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยติดทีมชาติไทยในการแข่งขันในชุดต่างๆเนี่ยขยับกันไปจนชุดใหญ่เราเคยเห็นปรากฏการณ์เจ็ดเซียนนะครับเจ็ดเซียนจนกระทั่งถึงปรีใบตอนนี้ปรีใบเริ่มก่อตัวแล้วครับเริ่มก่อตัวมาแล้วนะครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยตั้งแต่ยุคเจ็ดเซียนมาเราไม่เคยตกจาก20ท็อปของโลกนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับที่14ทีมชาติชุดใหญ่ครับประมาณ14เราไปถึงเลขตัวเดียวมาแล้วแสดงความยินดีกับทางด้านน้องๆคุณครูผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยครับจากหัวจิตหัวใจถึงแม้ว่าผมเองไม่ใช่ศิษย์เก่าครับนะแต่ผมเชื่อว่าศิษย์เก่าอย่างพี่โอลิฟนี่ครับพี่โอลิฟของน้องๆเนี่ยครับพี่โอลิฟของน้องๆนะครับพี่กุ๊กไก่ของน้องๆอบจครับศิษย์เก่านะจ๊ะพี่โอลิฟแก้บนยังไงก็ไม่แน่ใจนะทราบข่าวว่าพี่โอลิฟจะอะไรนะเดินแก้บนหรือเปล่า
ติดตามต่อไปเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะแก้บนยังไงนะฮะถ้าพี่โอลิฟแก้บนเราก็ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนของพี่โอลิฟด้วยนะครับนะทำสถิติให้กับน้องๆและน้องแต่สื่อสารไว้นะครับถ้ามีพี่ๆเดินแก้บนหรือว่าวิ่งแก้บนนะครับก็อยากจะให้น้องๆมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะให้ครูคุณครูอาจารย์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณน้องวิลเลียมด้วยนะครับวิลเลียมขอบสนามอบจ.กระบี่ครับนะครับน้องวิลเลียมติดขอบสนามถ่ายทอดการสื่อสารมาให้กับทางด้านทุกท่านได้ทั้งชมบรรยากาศเป็นคลิปต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกของทางด้านน้องๆคุณครูนะครับครูแจ้นะครับหรือว่าจะเป็นโค้ชสุชาตินะครับนะอาจารย์สุชาตินะครับหรือว่าจะเป็นทีมสตาฟเราทำสำเร็จแล้วครับรถ6ล้อวันนี้ไม่ได้ขนฝันอย่างเดียวขนแชมป์กลับมาบ้านเราแล้วครับซีรีส์ฟุตบอลหมอนทองขนฝันครับแต่ไปไม่ถึงแชมป์ซีรีส์วอลเลย์บอลครับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยครับระยะทางไกลกว่าครับไปกับประมาณ 1,600 กิโลบวกหรือว่าประมาณ 1,700 กิโลครับขนแชมป์กลับมาบ้านนะครับหลังจากนี้คงต้องติดตามครับว่าในส่วนของแรงบันดาลใจนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรขยับขึ้นภายในจังหวัดกระบี่ด้วยความรู้สึกถึงตัวครับคนที่อยู่กับกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดมีความสุขครับผมเองตอนอยู่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะฮะผมไม่ได้ตอนแข่งกีฬาสีนะอันนี้พูดจากหัวใจเลยนะครับตอนแข่งกีฬาสีครับผมเข้าร่วมหรือว่าขอร่วมเป็นนักกีฬาเนี่ย2ประเภทกีฬาครับ1รีทาครับวิ่งครับแล้วผมไม่ได้วิ่งคนเดียวนะวิ่งคนเดียวนี่ผมรู้ว่าผมแรงไม่โอเคผมวิ่ง4คูณทั้งหลาย4คูณ100บ้าง4คูณ4ครับ4คูณ4ได้เหรียญครับ4คูณ100ผมไม่เร็วพอครับนะเกือบได้เหรียญครับได้ที่4ครับนะมี6สีเราได้ที่4ครับก็ยังโอเคแล้วหนึ่งอีกหนึ่งกีฬาครับคือกีฬาวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลชายก็ยังนึกว่าในตอนนั้นเราก็ตัวแค่ตัวกระเปี๊ยกครับกระโดดไม่สูงครับกระโดดตบได้ครับได้แต่มันไม่ได้ฝังครับนะมีคนกระโดดตบแล้วฝังตูมตามตูมตามตูมตามวอลเลย์บอลชายนี่มันแรงมันเยอะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกได้ว่าตูมตามฝังหมดครับแต่ว่าเมื่อวานนี่ดูน้องๆกัญจนาพิเศษนะตบฝังทุกคนเลยถ้าจะเอาอยู่ไหมอยู่ไหมยังอยู่นะครับเหนียวไม่ว่าจะเป็นเจ้าเฟิร์นหรือว่าเจ้าโฟกัสครับหรือว่าเจ้านุ่นโอ้หัวเสาเราเนี่ยสุดครับนะชื่นชมแล้วผมเชื่อว่าการขยับขยื่นในส่วนของสปอร์ตซิตี้นะครับหนึ่งในผมมองว่าเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในแผนงานที่อยู่ในแผนงานของจังหวัดกระบี่ในการขับเคลื่อนในด้านนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการกีฬาให้เป็นสู่ความเป็นเลิศนะครับมันจะมีอะไรดีๆมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ฟุตบอลถามว่าสโมสรฟุตบอลกระบี่ฤดูกาลนี้เป็นยังไงบ้างไม่ส่งนะครับไม่ส่งเราอาจจะไม่มีบอลเชียร์ครับณตอนนี้พักก่อนครับพักก่อนอนาคตว่ากันใหม่ครับอนาคตว่ากันใหม่ว่าการขยับขยื่นนะตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับโอเคเปิดรายการด้วยงาน
งานเพลงที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยบ้างเคยได้ฟังคุ้นหูบ้างหรือว่าหลายท่านบอกว่าเอ้ยเพลงอะไรครับ Magic in the Air ครับ Magic in the Air Magic System featuring กับทางด้านชาวกี้นะครับเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2028ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับ Magic in the Air นะท่านเพลงนี้ก็ซาวนี้อาจจะเป็นบอกได้ว่าเป็นซาวเปิดลงสนามของนักประจำการแข่งขันด้วยนะครับนะก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่ส่งผ่านกันครับทุกท่านครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ครับ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริดนิลพันธ์ครับ14นาฬิกากับอีก33นาทีสื่อสารกับจักริดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์075-611-022ครับ075-611-022ดูแลนะดูแลไปด้วยกันนะครับนะผ่านทางช่วงเวลาของคุณครับ

0: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
1: 1นาทีกับกกต.
2: นี่ๆๆขอถามหน่อยว่าประชาชนน่ะสามารถ

0: มีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งต่อกกต.ได้ทางใดบ้าง
1: ได้เลยเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองดังนั้นหากประชาชนพบเห็นความไม่ชอบธรรมหรือการทุจริตในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สมัครแจกเงินสิ่งของหรือมีการเรียกเงินหรือทรัพย์สินประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบซึ่งสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองหรือจะแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์021438668และ021418888หรือสายด่วน1171ค่ะ
2: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
3: นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
4: ทำไมล่ะลูกย่อ
3: ไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
4: คงใช่นะแล้วลูกย่อเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
3: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกย่อดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
4: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไหร่
3: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
4: หรือปุ๋ยอะไรล่ะ
3: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
4: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
3: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจังเลย

0: Onyx.
1: ดอนโอมาครับทุกท่านครับเป็นงานเพลงที่หลายท่านคงจะคุ้นเคยกันดีนะเป็น เพลงประกอบภาพยนตร์ครับที่ชื่อว่า Fast นะครับนะช่วงนั้น Fast น่าจะเป็นตั้งแต่ Fast 5ตรงนั้นแหละครับนะเริ่มเพลงนี้ครับหรือว่าภาคแรกๆนะครับตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้ว16-17 ปีครับนะครับก็เป็นงานเพลงที่หลายท่านคงจะคุ้นเคยกันดีครับนะวันหน้านี้ก็เป็นงานเพลงที่ชื่อว่าปาราด้าครับงานเพลงที่เจ้าเนมาจูเนียครับขึ้นเวทีซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานเพลงครับที่นำมาเป็นสีสันนะครับนำมาเป็นสีสันในฟุตบอลหลายๆเกมนะครับหลายๆเกมบอกได้ว่านี่คือเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวดีๆที่เราเองนะครับก็จะขยับกันต่อนะครับขยับกันต่อวันนี้เองก็มีโอกาสได้อยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่เนี่ยท้ายสุดแล้วนะครับท้ายท้ายสุดแล้วครับวันนี้เกมการแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยฟังสรุปผลการแข่งขันนะเมื่อวานเนี่ยบอกได้ว่าได้ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศใน U17 เป็นที่เรียบร้อยครับ U17 นี่ก็มี4ทีมครับส่งมาก็สาย A และสาย B ครับสาย A และสาย B นะครับสาย A และสาย B ทีมชนะก็จะไปเจอทีมแพ้ของอีกสายไขว้กันนะครับนะทีมแพ้ก็จะไปเจอทีมชนะของอีกสายนะครับรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ครับรุ่นอายุ17 ปีก็จะมี1คู่ครับ1คู่แรกก็ทางด้านโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยครับจะพบกับบุษริมวังทองวิทยาแล้วก็ทางด้านโรงเรียนเมืองกระบี่ครับจะพบกับโรงเรียนเนื้อคลองประชาบำรุงนะครับนะนั่นคือ U17 ส่วนทางด้าน U15 ตอนนี้สกอร์นะครับสกอร์กำลังติดตามผลอยู่นะครับในทีมงานสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ครับโดยทางด้านโดยทางด้านชมรมกีฬาฟุตบอลกระบี่ครับประธานชมรมก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะครับคุณกิตติชัยเอ็งชวนเป็นประธานชมรมก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ท่านเป็นท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทำขับเคลื่อนฟุตบอลมาตลอดนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีครับเรื่องราวที่ดีที่รวมโดยช่วยกันนะครับทุกท่านครับโอเคนะผมอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยจะนั่นสักเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เก็บไปบ้างนะครับนะก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับช่วงท้ายๆของรายการนะจะไม่ได้คุยอะไรมากมายครับนะวันนี้อีกสักครู่นึงขอให้ทุกท่านมีเรื่องราวดีๆครับมีเงินใช้ทุกๆท่านโชคดีมีความสุขโชคดีทุกๆท่านจากลิศไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: รัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI จะใช้โอกาสในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงซึ่งการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครู
7: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นการตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ลวงผ่านช่องทางไซเบอร์ม ีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จะทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสุราษฎร์ธานีตรวจพบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่5แห่ง
8: สำนักงานปปช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน5แห่งหลังมีข้อร้องเรียนว่าเด็กได้ทานอาหารจำนวนน้อยมากซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหลายประการได้แก่เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนการเบิกจ่ายหลังปิดภาคเรียนเงินเหลือจ่ายไม่ได้ส่งคืนปริมาณและคุณภาพของอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพและหลังรับประทานอาหารแล้วไม่มีน้ำดื่มเพียงพอขณะที่บริเวณใกล้เคียงมีการจำหน่ายน้ำและอาหารขณะที่จากข้อมูลการร้องเรียนหลายกรณียังมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการสั่งการจากผู้บริหารมายังครูและบุคลากรระดับปฏิบัติซึ่งบางรายอาจอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งได้โดยปปช.จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: จากพระราชดำริลำดับแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโครงการเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่แรกในพื้นที่ภาคกลางและเป็นโครงการลำดับแรกจากหลายโครงการทั่วประเทศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและโครงการสวนป่าสิริกิติ์บ้านห้วยม่วงตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่10เมษายน2534ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำในการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจำนวน6แห่งเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวสีให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปีอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูดอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอ่างเก็บน้ำบ้านป่งพรมมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกันถึง 3,278,030 ลูกบาศก์เมตรรองรับพื้นที่เกษตร 7,300 ไร่ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว5แห่งเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วกว่า 6,000 ไร่ได้พลิกฟื้นดินของตำบลยางหักจากพื้นที่แห้งแล้งในฤดูแล้งกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้ตลอดทั้งปีดึงผู้คนที่เคยอพยพไปหางานทำในเมืองใหญ่กลับมาทำไร่ทำสวนในบ้านเกิดจนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมอีกครั้งครับในช่วงนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย3โมงเย็นเรื่อยไปจนถึง4โมงเย็นนะครับ50กว่านาทีนะที่เราได้มาเจอกันกับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ทุกช่องทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณหรือว่าขยายผลด้วยนะครับมีสื่อหลายๆสื่อของจังหวัดนครราชสีมาที่รับสัญญาณไปนะครับจากช่องทางของสวทนครราชสีมาก็ดีหรือจะลิงก์ตรงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับในช่องทางเว็บไซต์นะครับของวิทยุประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับคนพิการทุกๆประเภทแม้จะชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยแต่เราก็นำเสนอข่าวสารต่างๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนพิการทุกประเภทเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆนะครับหลายๆสถานีหลายๆเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเครือข่ายคนพิการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางออนไลน์ให้ได้มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆเข้ามาในรายการแล้วเดี๋ยวช่องทางอย่างไรผมจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ เรื่องของ LINE Open Chat หรือว่า LINE Official น่าจะติดต่อได้ง่ายที่สุดสำหรับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราเดี๋ยวจะหารือกับทีมงานจะเปิดช่องทางเพื่อที่จะให้เครือข่ายคนพิการนั้นส่งข่าวมาให้เราได้ประชาสัมพันธ์กันในรายการนะครับแต่ช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังครับผมมีเพจ Facebook ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งได้ขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้วในการที่จะนำเรื่องราวที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเพจ Facebook ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นเราจะไปรู้จักกับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันอีกสักนิดนึงนะครับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นั้นเป็นคนตาบอดคนแรกๆครับที่ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยโดยการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจนเกษียณอายุราชการเลยทีเดียวครับแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีคุณอุปการต่อคนพิการนะครับพูดถึงศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เนี่ยคนพิการทุกประเภทรู้จักท่านดีครับแต่สิ่งที่ท่านเขียนออกมาจากใจก็คือเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์ก็เขียนไว้ในเพจที่น่าสนใจมากซึ่งผมจะขออนุญาตอ่านทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรที่อาจารย์ได้บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ในเรื่องนี้นะครับคำว่าข้าพเจ้าเป็นคำแทนตัวของอาจารย์เองนะครับที่อาจารย์ได้เล่าสู่กันฟังผ่านเพจ Facebook ของอาจารย์ครับถ้าใครอยากอ่านชัดๆอีกครั้งก็ไปเซิร์ชนะครับว่าวิริยะนามสิริพงพันธ์แล้วก็ท่านจะได้เห็นโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอครับโดยการอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์วิริยะเขียนบอกว่า เมื่อได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพเจ้าศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์และนางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่างรู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ในปี2561พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างทอดพระเนตรพื้นที่และรับฟังการนำเสนอแผนงานพัฒนาศูนย์พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำสั้นๆในวันนั้นได้สร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่พวกเราทุกคนในโอกาสเดียวกันพระองค์ยังทรงมีพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงที่แย้มพระสวนว่าพาอยากช่วยปั่นจักรยานมากเลยอาจารย์น่าจะบอกก่อนข้าพเจ้าจึงกราบทูลตอบว่าไม่กล้ากราบทูลเชิญและหากมีโอกาสในครั้งต่อไปจะขอกราบทูลเชิญพระองค์ครับและในปี2562พระองค์ก็มีพระเมตตาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับสั่งไว้ปั่นไปไม่ทิ้งกันครั้งที่2เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวและอำเภอนครชัยศรีพระองค์ทรงกดแตรเปิดงานและทรงปั่นจักรยานนำขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังโรงเรียนในเรือพร้อมทั้งพระราชทานการสนับสนุนแก่กิจกรรมของมูลนิธิอีกด้วยต่อมาในกิจกรรมวิ่งไปไม่ทิ้งกันณสวนหลวงร.9พระองค์ทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรด้วยพระองค์เองเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้คือขณะที่พระองค์ทรงวิ่งนำอยู่ด้านหน้าเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นว่าข้าพเจ้าวิ่งตามไม่ทันพระองค์ก็ทรงชะลอฝีพระบาทและทรงวิ่งถอยหลังกลับมาพร้อมตรัสด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์มาวิ่งด้วยกันไหมคะพระดำรัสสั้นๆนั้นสะท้อนถึงพระเมตตาความเอาใจใส่และความใกล้ชิดที่พระองค์ทรงมีต่อผู้คนอย่างแท้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนพิการที่ขาดรายได้จากการทำงานวันหนึ่งในช่วงเช้าข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อทราบว่าเป็นพระองค์ท่านที่ส่งโทรศัพท์มาด้วยพระองค์เองข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสอบถามด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะคนพิการเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะเมื่อทรงทราบว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่ต้องปิดกิจการชั่วคราวและคนพิการจำนวนมากขาดรายได้พระองค์จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน1ล้านบาทเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของคนพิการที่ทำงานอยู่ในร้านยิ้มสู้คาเฟ่พระกรุณาที่คุณในครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้หลายชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่ยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราไม่มีวันลืมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และคนพิการทั้ง40อย่างต่อเนื่องโดยโปรดให้ราชเลขานุการสอบถามว่าพวกเราอยากได้สิ่งใดในถุงพระราชทานเพื่อจะได้จัดเตรียมให้ตรงตามความต้องการต่อมาได้มีการนำสิ่งของพระราชทานจำนวนมากมามอบให้ถึงมูลนิธิสร้างความปลื้มใจแก่มูลนิธิคนพิการและครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างยิ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงประชวรพวกเราทุกคนต่างเฝ้าติดตามข่าวสารด้วยความห่วงใยและร่วมกันสวดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่องขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วลึกๆในหัวใจของพวกเรายังเฝ้ารอคอยวันหนึ่งที่พระองค์จะทรงหายดีและเสด็จกลับมายังศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พวกเรายังคงจดจำพระดำรัส ในวันที่วางศิลาฤกษ์ได้เป็นอย่างดีถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำเพียงไม่กี่คำในวันนั้นกลายเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกเราตั้งใจเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งเมื่อศูนย์แห่งนี้สมบูรณ์พร้อมแล้วพระองค์จะได้เสด็จกลับมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้วยพระองค์เองแม้วันนี้ความหวังนั้นจะไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังที่พวกเราตั้งใจแต่พวกเราก็ยังคงตั้งใจว่าพระองค์จะยังคงทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จากบนฟากฟ้าและจะยังคงส่งกำลังใจมายังพวกเราเช่นเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งมีอาชีพทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกครั้งที่มีรอยยิ้มและความหวังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนพวกเราจะนึกถึงพระองค์เสมอเพราะพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์มิได้หยุดอยู่ในเพียงความทรงจำแต่ยังคงดำรงอยู่ในความรู้สึกของคนพิการนับหมื่นนับแสนคนที่ได้รับโอกาสจากสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสนับสนุนพวกเราจะจดจำพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์จะประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนี่เป็นโพสต์ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างครบทุกถ้อยคำที่อาจารย์บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ของอาจารย์นะครับเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมเลยจริงๆผมอ่านแล้วก็ซึ้งแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยนะครับก็พระอัจฉริยภาพนะครับพระกรุณาที่คุณพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือขนาดนับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสคนพิการเด็กนะครับเยาวชนผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆอีกมากมาย
1: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้เคยมาคุยในรายการของเราไปแล้วนะครับที่ผ่านมาถ้าจะพูดว่าหทัยรัตน์จตุรวัฒนาเนี่ยหลายคนก็เริ่มคุ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดชื่อนี้บ่อยแต่ถ้าบอกว่ารินสัทธากาญจนวตีคุ้นแน่นะครับน้องลูกหมูวันนี้มาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีกับรางวัลล่าสุดด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: บอกท่านผู้ฟังหน่อยว่าล่าสุดได้รับรางวัลอะไร
1: ค่ะล่าสุดค่ะในปี2569ได้รับรางวัลรพีพรค่ะ
0: สองวันที่แล้วเจอพี่พินโยบอกว่าเนี่ยดีใจมากเลยทำไมไม่ชวนน้องลูกหมูคุยในรายการบ้างกับรางวัลที่เขาได้รับนะครับกับพี่พินโยเขาก็ติดตามอยู่บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนรายการถนนดนตรีมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรจะฝากบอกไหมครับเผื่อฟังอยู่ตอนนี
1: ้ก็ขอบคุณคุณอาโยค่ะตามฟังรายการถนนดนตรีมาตั้งแต่เรียนมัธยมค่ะ
0: ก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาเริ่มต้นเท้าความหน่อยเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่ได้ติดตามรายการเราเมื่อที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกับน้องลูกหมูไว้เนี่ยนะครับจะเริ่มยังไงดีคือถ้าจะเริ่มเล่าตั้งแต่ชีวิตเด็กๆก็คงจะไปไกลนะครับอันนี้เราคุยต่อเนื่องแหละแต่ว่าตอนชีวิตเด็กก็สนใจเรื่องของกาบกลอนโครงอะไรพวกนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เรียนในเรื่องของภาษาไทยด้วยมาจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วเป็นสิ่งที่ชอบด้วยนะครับจบอะไรมานะครับตอนอยู่มหาลัยเนี่ยครับ
1: ค่ะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1ศิลปศาสตร์บัณฑิตนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: โอ้นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์เลยซึ่งจริงๆถ้าว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงในเรื่องของการเป็นนักเขียนนะครับแล้วมันโยงกันได้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: จริงๆเริ่มสนใจการเขียนบทกวีตั้งแต่ตอนที่สูญเสียการมองเห็นนะคะลูกหมูตาบอดสนิทตอนอายุประมาณ14ปีแล้วก็มีคุณครูสอนภาษาไทยค่ะท่านได้อ่านกวีนิพนธ์ให้ฟังมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยชอบงานกวีนิพนธ์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ท่านได้มาสอนค่ะวิธีการเขียนบทกวีซึ่งเป็นคำแนะนำว่าให้เขียนกลอนวรรณบทมันก็เป็นสิ่งที่ลูกหมูเนี่ยทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ตอนประมาณอายุ 16-17แม้แต่เราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วที่เรียนนิเทศศาสตร์เราก็ไม่ทิ้งในการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์ท่านได้แนะนำค่ะ
0: ก็เริ่มจากการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำแล้วก็บวกกับการเรียนทั้งมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยก็ทำนะครับถ้าพี่จะถามว่าปัญหาอุปสรรคของการเป็นนักเขียนที่เป็นกวีตาบอดเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับ
1: ถ้าพูดถึงปัญหาอุปสรรคก็ถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยอะค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของไม่มีหนังสือกวีนิพนธ์ที่เป็นหนังสือเสียงในจำนวนที่มากพอให้เราได้กดเข้าไปฟังให้มันหลากหลายอะนะคะก็ต้องยอมรับกันว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะในหนังสือเสียงไม่ว่าจะเป็นใน audio books หรือว่าของห้องสมุดคนตาบอดประเภทงานกวีนิพนธ์ค่ะยังมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับนวนิยายหรือว่างานร้อยแก้วก็จะมีปัญหาในช่วงแรกก็คือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหนังสือเหล่านี้ได้แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันค่ะลูกหมูก็แก้ปัญหานี้ได้บางส่วนโดยการซื้อหนังสือเล่มเนี่ยล่ะค่ะที่เป็นหนังสือปกติเลยมีตัวอักษรที่เป็นหน้ากระดาษตีพิมพ์ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป

0: AI อะไรเข้ามาแต่บางทีเราก็ต้องมีความพยายามของเราเองด้วยในการที่จะทำให้มันเข้าถึงให้ได้มากที่สุดนะครับเอาแล้วในส่วนของการพวกเวลาเราเขียนอะไรต่างๆเช่นบทกวีต่างๆเนี่ยพวกการพิสูจน์อักษรหรือการจัดคอลัมน์จัดหน้าอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาตัวเองยังไงครับกับการมองไม่เห็นของเรา
1: จริงๆในเรื่องของการเขียนคำให้ถูกต้องอะค่ะก็จะพยายามที่จะเปิดพจนานุกรมไปด้วยในขณะเขียนเลยคำไหนที่ไม่แน่ใจก็จะเปิดเว็บไซต์พจนานุกรมพิมพ์ค้นหาคำที่ถูกต้องแล้วก็พิมพ์ไปในต้นฉบับของเราไปเลยอะนะคะในส่วนของการจัดหน้ากวีนิพนธ์นะคะก็ทางสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะเขาก็มีความเอื้อตรงนี้และมีความเข้าใจว่าเราอาจจะจัดหน้าได้ยากลำบากเขาก็เลยเหมือนให้เราพิมพ์มาเป็นแบบที่เราพอทำได้อย่างเช่นถ้าเป็นบทกวีจำนวน5บทพอเราเขียนจบบทแรกก็เว้นบรรทัดนิดนึงอย่างนี้ค่ะแล้วทางสำนักพิมพ์ค่ะเวลาที่จะจัดทำเป็นหนังสือเล่มมาค่ะเขาก็เอาไปจัดหน้าจัดอาร์ตเวิร์กในรูปแบบของทางสำนักพิมพ์อีกทีหนึ่งค่ะ
0: โอ้ก็คงต้องคุยกับสำนักพิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์เองก็คงจะเข้าใจเราเพราะว่าผลงานของเรามันก็คือผลงานที่โดดเด่นที่จะไปตีพิมพ์อยู่ในงานพิมพ์ของเขาก็ต้องดูแลให้มันเรียบร้อยที่สุดนะครับเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าตอนนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราเป็นนักเขียนเราเป็นคนเขียนบทกวีหรือว่าบทร้อยแก้วร้อยกลองต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นผลงานของเราแล้วตีพิมพ์แล้วบ้างครับ
1: ค่ะในส่วนของหนังสือเล่มนะคะตอนนี้ก็มีตีพิมพ์ออกมาทั้งหมด4เล่มแล้วค่ะเล่มแรกปี2557ค่ะชื่อว่ารินศรัทธาส่วน3เล่มต่อมานะคะได้จัดพิมพ์กับทางสำนักพิมพ์ออนอาร์ตโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นผู้เขียนคำนิยมแล้วก็มีนายทิวาเนี่ยเป็นบรรณาธิการเล่มทั้ง3เล่มเลยในปี2562ค่ะคือเล่มทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจเล่มนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศโลกพระราชทาน7 Book Award ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลสีไรส่วนเล่มต่อมาค่ะปี2564นะคะเล่มนี้ชื่อว่าดวงตากวีค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 7 Book Award แล้วก็ได้เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลซีไรท์ค่ะส่วนเล่มล่าสุดเลยค่ะพี่เอกปี2569ที่เพิ่งออกมาได้เดือนกว่าๆนี้เองค่ะค่ะชื่อหนังสือว่าเพราะเราอยู่บนโลกใบเดียวกันก็ยังคงเป็นผลงานที่พิมพ์กับออนอาร์ตแล้วก็มีอาจารย์ชมัยพรนะคะมีคุณทิวาทำหน้าที่เหมือน2เล่มที่ผ่านมาค่ะ
0: โอ้คือแต่ละเล่มผมก็คุ้นๆนะครับแต่ว่าเล่มที่ผมไม่เคยได้อ่านเลยก็คือรินศรัทธาช่วยอธิบายหรือว่าเล่าคร่าวๆไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในเล่มแรก
1: รินศรัทธาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆค่ะที่ทางสมาคมกวีร่วมสมัยได้จัดพิมพ์เพื่อเป็นของขวัญในวันที่ลูกหมูรับปริญญานะคะมีบทกวี48สำนวนค่ะเป็นงานที่ลูกหมูเขียนช่วงมัธยมปลายช่วงมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็นงานแนวแบบใสๆแนวสายลมแสงแดดความรักของนักศึกษาคนหนึ่งที่ในโลกของในวัยนั้นนะคะก็จะมีงานด้านสังคมบ้างเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนเดือนตุลาสนใจเรื่องคุณจิตภูมิศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขียนรวมๆไว้ได้48สำนวนก็เลยรวมเป็นเล่มเล็กๆค่ะ
0: จำได้ว่าตอนที่คุยกับน้องลูกหมูที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพอน้องลูกหมูบอกถึงชื่อหนังสือเนี่ยพี่ก็พยายามคือจำได้เฉพาะตอนนั้นก็เลยไปดูเล่มอื่นๆแต่ว่าเล่มเรียนศรัทธาเนี่ยยังไม่ได้ไปดูก็เลยวันนี้เข้าใจละเล่มแรกคือแบบเป็นแรกจริงๆเลยเนาะเป็นแบบใสๆแรกจริงๆของเรานะครับแล้วก็เป็นของขวัญเราด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเล่มที่ก้าวต่อไปนะครับบอกนามปากกาอีกทีได้ไหมจริงๆพี่รู้แล้วแหละว่านามปากกาของเราเนี่ยคืออะไรแต่ว่าอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังหรือว่าเพิ่งรู้จักเราหรือว่าฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเซิร์ชดูไปด้วยก็ได้นะครับในออนไลน์ต่างๆเนี่ยรินศรัทธากาญจนวตีเป็นนามปากกาที่เรา คิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วที่มาที่ไปของนามปาก

0: กานี้คืออะไรครับ
1: ค่ะรินศรัทธากาญจนวตีนะคะคำว่ารินศรัทธาเนี่ยเป็นชื่อที่ครูกวีผู้ล่วงลับท่านหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ให้ส่วนกาญจนวตีเนี่ยค่ะก็นำมาจากชื่อของสองสิ่งที่ลูกหมูเคารพรักและศรัทธาอย่างแรกเลยก็คือเป็นชื่อของครูกวีท่านหนึ่งคืออาจารย์สนธิการกาญจนาถผู้ล่วงลับนะคะ
0: เ
1: ราชอบงานเขียนของท่านมากๆช่วงมหาลัยเนี่ยชอบอ่านมากท่านเขียนกลอนรักได้เป็นหวานมากก็เลยอุ๊ยชอบจังเลยก็เลยนำชื่อของท่านนะคะชื่ออาจารย์สนธิการนำคำว่าการมาส่วนคำว่าวตีเนี่ยค่ะลูกหมูเองเป็นคนที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์พม่าในยุคราชวงศ์ตองอูหงสวดีแต่ว่าทางพม่าเองเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าหานตวตีเราก็นำคำว่าวตีเนี่ยค่ะมาต่อกับคำว่าการก็เลยรวมความเป็นรินศรัทธาการจนวตีค่ะ
0: ทีนี้มาคุยเรื่องรางวัลที่เราได้ล่าสุดก็ยินดีไปแล้วยินดีไปเยอะๆเลยแล้วหลายคนก็ยินดีกันก่อนหน้านี้ด้วยในเพจสมาคมคนตาบอดเองก็ยินดีกันแล้วก็ในเพจใน Facebook ของลูกหมูเองก็เห็นนะครับเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของรางวัลระพีพรหน่อยได้ไหมครับว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอะไรครับ
1: รางวัลระพีพรนะคะเป็นรางวัลที่จริงๆแล้วอะค่ะเราต้องเริ่มจากที่คุณสุวัฒน์วรดิโลกนะคะท่านเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนชั้นครูผู้ล่วงลับที่หลายๆท่านเองก็เคยได้ยินชื่อของท่านเคยป่วยหนักค่ะพี่เอกช่วงสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่าโอ๊ยตอนป่วยหนักเนี่ยแล้วยังต้องเขียนหนังสือหาเงินมันน่าจะยากมากๆเลยน่าจะทำกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราน่าจะมีรายได้ตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะเป็นเงินในการสนับสนุนเพื่อนๆนักเขียนได้บ้างในอนาคตนะคะเมื่อท่านเสียชีวิตลงค่ะก็ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางกองทุนศรีบูรพาก็ได้สืบทอดเจตจำนงของท่านก็คือตั้งรางวัลระพีพรขึ้นมาเพื่อที่จะมอบรางวัลนี้ค่ะให้เป็นกำลังใจกับนักเขียนซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักเขียนที่สมควรได้รับรางวัลอยู่4ข้อนะคะข้อแรกก็คือเป็นนักเขียนอิสระก็คือต้องยึดอาชีพนักเขียนเนี่ยค่ะเป็นอาชีพหลักนะคะข้อ2ก็คือมีผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ในวงการวรรณกรรมก็คือถ้าคุณเขียน1เล่มแล้วก็หายไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ก็คือจะต้องพิสูจน์ว่าคุณรักงานร้อยแก้วร้อยกรองงานเขียนจริงๆแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ
0: ์
1: นะคะข้อ3เนี่ยสำคัญมากก็คืองานเขียนของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีแนวทางเดียวกับคุณสุวัฒน์วรดิโลกก็คือแนวทางเพื่อสังคมเพื่อคนยากไร้นะคะเพื่อคนตัวเล็กๆค่ะซึ่งอุดมการณ์ของคุณสุวัฒน์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นผ่านงานเขียนของท่านหลายๆเล่มส่วนข้อสุดท้ายก็คือนักเขียนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่ในขณะคัดเลือกตัดสินและรับรางวัลนะคะก็จากคุณสมบัติทั้ง4ข้อเนี่ยค่ะทางกองทุนศรีบูรพาซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะคะโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างบางปมบางศิลปินแห่งชาติสถาวนศิลป์เป็นประธานกองทุนค่ะก็ได้กรุณาคัดเลือกให้ลูกหมูได้รับรางวัลระพีพรประจำปี2569ค่ะ
0: ผลงานอะไรที่ทำให้เราได้รับครับ
1: จริงๆรางวัลระพีพรตามที่ได้กล่าวไปนะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเช่นงานประกวด7 Book Award หรืออะไรเนี่ยเขาจะตัดสินจากงานเขียนแต่ละเล่มแต่รางวัลระพีพรเนี่ยตัดสินจากชีวิตทั้งชีวิตของคนเขียน
0: oh.
1: ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมไหมว่ามีความตั้งใจในการเขียนอย่างต่อเนื่องแค่ไหนและผลงานเป็นอย่างไรคือมันหลายด้านมากๆมาประกอบกันเป็นการคัดเลือกรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้เป็นการคัดเลือกค่ะไม่ใช่เป็นการเหมือนเรายื่น ส่งเข้าประกวดใช่ก็คือเขาก็จะคัดเลือกตามที่ท่านคณะกรรมการเห็นสมควรว่าชีวิตของนักเขียนท่านไหนเนี่ยที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัตินี้ของปีนั้นๆนะคะ
0: ดูแล้วภาคภูมิใจจริงๆนะครับคือเราไม่ได้เป็นคนให้ใครเสนอไปแล้วเราเองก็ทำหน้าที่เป็นนักเขียนอยู่โดยที่แบบอยู่ดีๆก็เฮ้ยได้รับรางวัลนี้มันเป็นการเอาทั้ง4ข้อที่ลูกหมูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรครับพอได้ประกาศออกมา
1: ก็รู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทำงานเขียนที่เราเขียนถึงกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมเด็กคนไร้บ้านหรือแม้แต่สุนัขจรเนี่ยค่ะมีคนมองเห็นความหมายอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่งานเขียนค่ะงานที่ร่วมทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนๆคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในคำประกาศเชิดชูเกียรติก็ได้มีรายละเอียดเหล่านั้นด้วยก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานทั้งงานเขียนและงานทางสังคมต่อไปอะค่ะ
0: เราเองก็ดีใจนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาปรากฏตัวในเวทีสาธารณะอย่างเวทีถนนดนตรีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณพิญโยเขาพูดถึงอยู่ว่าอยากจะให้มาเที่ยวนะครับสุดท้ายจริงๆอยากจะคุยอีกแต่เวลาหมดนะครับสุดท้ายมี2เรื่องที่อยากจะให้ฝากเรื่องแรกเรื่องของการรักการอ่านหน่อยน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆอาจจะอ่านได้จากหน้าจออ่านได้จากกระดาษที่เป็นหนังสือเป็นบทกวีต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอ่านในรูปแบบไหนก็คือการอ่านแต่เรื่องของการรักการอ่านเนี่ยนักเขียนบทกวีอย่างลูกหมูอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นหลังบ้างครับให้มีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: คืออยากจะฝากให้กับน้องๆมันมีเรื่องราวมากมายในโลกใบเนี้ยที่เราเองยังไม่รู้และหลายอย่างเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าสมมุติว่าเราอ่านวันละนิดวันละเล็กวันละน้อยอะค่ะเชื่อว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนสิ่งสะสมเนาะให้เราสามารถนำความรู้นั้นอะไปใช้ได้อาจจะยังใช้ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้เราเคยอ่านมาแล้วนี่นาเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วการอ่านมันไม่มีเสียค่ะอ่านไปเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรหรือว่าจะอ่านออนไลน์หรืออ่านหนังสือเล่มขอให้มีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลดีกับชีวิตของน้องๆทุกคนได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสุดท้ายเรามาคุยเรื่องเส้นทางการก้าวเข้าสู่อาชีพนักเขียนดีกว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หวังมีสิทธิ์ฝันได้เนาะแต่ว่าจะเป็นได้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหรือว่าใครที่อยากจะเป็นนักเขียนอาชีพจริงๆลูกหมูมีแนวทางแนะนำน้องๆไหมครับ
1: ถ้าอยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนค่ะ ไม่แนะนำไม่ได้นอกจากลงมือเลยอะค่ะ คือหลายคนเคยลูกหมูเองก็สอนให้คำแนะนำน้องๆเด็กๆเยาวชนอยู่ด้วยนะคะหลายคนเนี่ยอุ๊บพี่หนูอยากเป็นนักเขียนมากมากเลยเอ้าอยากเขียนก็เขียนสิลูกหนูกลัวมากเลยหนูจะเขียนไม่ดียังไม่ต้องคิดถึงอนาคตอะค่ะลงมือเขียนก่อนดีไม่ดีมันปรับปรุงได้พัฒนาได้แต่ถ้าเราไม่ลงมืออะค่ะความฝันมันก็จะกลายเป็นอากาศอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเราลงมือเนี่ยมันจะจับต้องได้ในวันนึงแน่นอนค่ะ
0: เส้นทางง่ายๆเลยเมื่อก่อนลูกหมูก็เขียนกลอนวรรณบทเหมือนที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำมาถึงตอนนี้ก็อาจารย์ลูกหมูแนะนำว่าให้เขียนอะไรก็ได้ให้เขียนไปแล้วก็เอามาให้คนช่วยกันอ่านถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็เขียนไปอีกอยากเขียนอะไรก็เขียนแล้วจะเป็นนักเขียนได้ที่ดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสหน้าได้รางวัลอื่นๆอีกเดี๋ยวมาคุยอีกนะแล้วก
1: ็
0: ถ้าว่ามีประเด็นอะไรดีๆที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะพูดคุยผมก็จะติดต่อกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณหทัยรัตน์จตุรวัฒนาหรือว่ารินสัทธาการจนวติมากๆที่มาคุยกันในรายการของเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
2: ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

ริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: ด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
6: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
7: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
7: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
7: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าพร้อมย้ำขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
8: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทั้งนี้สิ่งสำคัญขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: ที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทางด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก004615รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก53รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก937และ094รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก731และ429ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
13: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
12: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
14: ใครๆก็อยากได้ของดีราคาถูกใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณเคยเจอโฆษณาแบบนี้หรือเปล่า
15: แจกฟรีไอโฟนรุ่นล่าสุดแค่กรอกข้อมูลแล้วรอรับได้เลย
16: ได้กรอกเลย
17: ระวังนะครับนี่อาจจะเป็นกลลวงที่ทำให้คุณเสียทั้งข้อมูลส่วนตัวและเงินในบัญชีได
15: ้คุณพระนี่ฉันโดนหลอกหรือนี่
14: โฆษณาดูดีเกินจริงอาจไม่จริงตรวจสอบก่อนเชื่ออย่าลงเชื่อคำว่าฟรีหรือส่วนลดเวอร์เกินเหตุเด็ดขาด
15: ก่อนจะโอนเงินหรือเชื่ออะไรควรตรวจสอบที่มาของโฆษณาให้ชัดเจนและหาข้อมูลก่อนเสมอ
18: ร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยหยุดแชร์หยุดเชื่อมีข้อสงสัยโทรปรึกษาสายด่วน1441
19: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
20: ประเทศไทยเป็นไทยที่มั่นคงได้ด้วยคนในชาติมีความรักความสามัคคีมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมีเอกลักษณ์และความงดงามในแบบฉบับของไทยฐานะพลเมืองหนึ่งของชาติมาร่วมกันสร้างความมั่นคงสู่ความเป็นปึกแผ่นสร้างชาติไทยให้ยั่งยืนด้วยความภาคภูมิใจสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
21: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
22: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
21: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
23: ์ลายปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนหรือเป็นการโพสอะไรที่เป็นความคิดในแง่ลบการสื่อสารในทางบวกจะเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างความรู้สึกที่ดีตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันรวมทั้งสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิดและสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นพลังของชาติในอนาคตรวมทั้งประโยชน์โดยส่วนรวมให้ยั่งยืนในทางที่ดีตลอดไปแช่โพดอะไรดีๆดีว่าไปวายเข้าฟังในทางที่ไม่สร้างสรรค์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
24: ์โรคอุบัติใหม่คืออะไรกันแน่โรคอุบัติใหม่คือโรคติดต่อชนิดใหม่ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนเลยและต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคใหม่เพื่อหาวิธีการรักษาเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไหมพบในพื้นที่ไหมไหมเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแล้วจะทำอย่างไรให้รอดเมื่อเกิดโรคอุบัติไหมไม่ยากค่ะเช่นเตรียมหาข้อมูลของโรคตลอดจนการรักษาและการป้องกันการปรับเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็น New Normal หรือว่า Next Normal เตรียมจิตใจให้พร้อมไม่กังวลจนเกินไปรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายทำลายความเครียดแค่นี้ก็รอดแล้วค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
25: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
26: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
27: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
28: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
27: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
28: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
29: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
28: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
30: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่ มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
28: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
30: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
0: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสัปดาห์ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz นะคะก็มาพบกับฝนณัฐมนชัยศิริค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยข่าวแรกค่ะ
1: ผู้ว่ากระบี่ผนึกกำลัง3สสกระบี่สอบจและส่วนราชการเปิดวิธีสะท้อนความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขที่รวดเร็วนายองคุณศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิตติกิติธรกุลนายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจนายกิติชัยเอ่งชวนสสกระบี่พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่24เขตและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่เปิดห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยเป็นการเปิดเวทีสะท้อนปัญหาจากสมาชิกสภาอบจ.กระบี่ทั้ง24เขตซึ่งได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนมาต่อเนื่องได้แจ้งไปยังส่วนราชการเพื่อจะได้เร่งรัดและจับลำดับปัญหานำไปสู่การผลักดันงบประมาณแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวโดยสมาชิกสภาอบจ.กระบี่ทั้ง24เขตจาก8อำเภอได้สะท้อนปัญหาจากประชาชนและความต้องการในพื้นที่หลายด้านอาทิความคืบหน้าสะพานเชื่อมเมืองกระบี่เกาะกลางปัญหาโครงสร้างพื้นฐานถนนทางหลวงและทางหลวงชนบทขอขยายและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักและถนนเชื่อมต่อชุมชนปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟฟ้าจราจรลดอุบัติเหตุพัฒนาถนนเลียบคลองชลประทานและจัดทำระบบระบายน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ป่าไม้ปัญหาประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์สปก.ปัญหาด้านความมั่นคงการให้เข้มงวดปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติดความต้องการพัฒนาท่าเทียบเรือในชุมชนเพื่อรองรับเรือประมงชุมชนและการท่องเที่ยวปัญหาจัดการขยะบนเกาะลันตาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการเปิดเวทีครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ผู้เกี่ยวข้องได้สะท้อนและรับฟังปัญหานำไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็วต่อไปจังหวัดกระบี่เตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชน5จังหวัดชายแดนตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นายสุวิศุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเตรียมการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ผ่านระบบประชุมทางไกลณห้องประชุมเหนือคลองชั้น5ศาลากลางจังหวัดกระบี่ซึ่งถ่ายทอดการประชุมสดจากห้องประชุม3ชั้น3อาคาร3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กรมปกครองกรมการปกครองได้ร่วมกับมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคม2569โดยนำเยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อเกิดแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาถิ่นที่อยู่และพัฒนาสังคมให้สันติสุขสำหรับระเบียบวาระการประชุมมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการรุ่นที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการรุ่นที่47รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่47ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และป้องกันจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมจังหวัดกระบี่ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่พ.ศ. 2571ถึง2575 มุ่งสู่เป้าหมายเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนวัตกรรมเกษตรก้าวหน้าพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ครั้งที่2ทับ2569ณห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3ศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีนายเกียรติศักดิ์นารีเลิศเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ประจำปีพ.ศ. 2569ด้านการเกษตรผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงปีงบประมาณพ.ศ. 2569โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพสมุนไพรปีงบประมาณพ.ศ. 2569สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสำคัญและแนวโน้มปี2569จังหวัดกระบี่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่กระบี่ออยปาล์มบอร์ดรวมถึงการดำเนินการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ตามแนวทางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัดกระบี่ในช่วงฤดูฝนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่พ.ศ. 2571ถึง2575เพื่อใช้ประโยชน์จากแผนดังกล่าวต่อไปโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนวัตกรรมเกษตรก้าวหน้าและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนพ.ช.กระบี่ลงพื้นที่ร่วมโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอเกาะลันตานายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมต้อนรับนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดพร้อมมอบทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาและโรงพยาบาลมินิธัญรักษ์เกาะลันตาตามมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน2รายรายละ 20,000 บาทจากงบเงินอุดหนุนของสำนักงานปปส.ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาภายในแนวทางกระบวนการทางสาธารณสุขตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดยาเสพติดลดอันตรายจากยาเสพติดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชนในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อฟื้นคืนสู่สุขภาวะรวมถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้แก่กลุ่มผ้าทอรวมใจทุ่งทะเลกลุ่มกาแฟโบราณบ้านร่าหมาดกลุ่มจักสานเตยปานันบ้านร่าหมาดและกลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านร่าหมาดเพื่อให้กำลังใจและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้พัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพสู่รายได้อย่างยั่งยืนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในรายการรอบวันทันข่าวสัปดาห์นะคะสำหรับช่วงท้ายของรายการแน่นอนค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีรายการในเรื่องราวของรายการบานไม่รู้โรยนะคะซึ่งก็จะเป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะก็จะทิ้งท้ายรายการนะคะวันนี้ไปด้วยรายการบานไม่รู้โรยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที
5: ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
1: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะรายการที่ตั้งใจมาเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้สูงวัยและครอบครัวนะคะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและก็ขอใช้เวลาช่วงนี้พูดคุยกับท่านผู้ฟังทางสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆครอบครัวอาจจะยังไม่ทันคิดล่วงหน้านั่นก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการมีผู้ดูแลยามสูงวัยโดยจะมองผ่านทั้งมิติด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้การดูแลเกิดขึ้นได้จริงค่ะและเหมาะกับชีวิตของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะให้วัยสูงอายุของเราและคนที่เรารักได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นและมีศักดิ์ศรีช่วงหน้าจะเป็นช่วงสาระดีๆมีมาฝากก่อนอื่นเรามาพักอารมณ์ด้วยบทเพลงเพราะๆกันสักบทเพลงก่อนค่ะ

0: ่องสาระดีๆมีมาฝาก
1: มาถึงช่วงสาระดีๆมีมาฝากนะคะช่วงสาระดีๆมีมาฝากวันนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับดูแลยามสูงวัยอย่างพอเหมาะพอดีและสบายใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงการมีผู้ดูแลยามสูงวัยหลายคนอาจจะกังวลว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่และจะรับภาระไหวหรือไม่ความจริงแล้วนะคะการหาผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องเริ่มจากทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเสมอไปแต่ควรเริ่มจากการวางแผนให้เหมาะกับกำลังของตนเองสิ่งแรกที่ผู้สูงอายุควรทำก็คือประเมินศักยภาพทางการเงินของตนเองไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินออมหรือสวัสดิการที่ได้รับเมื่อรู้ฐานะของตนเองแล้วจะช่วยให้เลือกแนวทางการดูแลได้อย่างเหมาะสมและไม่เป็นภาระเกินตัวการดูแลผู้สูงวัยมีหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่การดูแลเป็นบางเวลาเช่นช่วยทำอาหารดูแลบ้านหรือพาไปพบแพทย์ไปจนถึงการดูแลแบบเต็มเวลาซึ่งแต่ละรูปแบบมีค่าใช้จ่ายต่างกันการเลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากนะคะอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการพึ่งพาเครือข่ายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอาสาสมัครหรือการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนบ้านรูปแบบนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังสร้างความรู้สึกอบอุ่นและไม่โดดเดี่ยวให้กับผู้สูงอายุที่สำคัญนะคะการวางแผนเรื่องผู้ดูแลไม่ควรรอให้เจ็บป่วยก่อนแต่ควรพูดคุยตกลงกับครอบครัวล่วงหน้าเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันทั้งเรื่องบทบาทผู้ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนที่ชัดเจนชีวิตในวัยสูงอายุก็จะมั่นคงและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะ

0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถามมาต่อไป
2: มาถึงช่วงถามมาต่อไปนะคะช่วงถามมาต่อไปวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณมนูนบุตรนาค่ะท่านประธานศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นะคะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับกับผมนายมนูนบุตรนาครับประธานศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่ครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมาในประเด็นมิติด้านสังคมเกี่ยวกับการหาผู้ดูแลยามสูงวัยนะคะท่านคะในมุมมองของท่านประธานนะคะการมีผู้ดูแลส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยอย่างไรบ้างคะ
3: อ๋อแสดงว่าก็เหมือนเช่นเดียวกับที่ผู้สูงวัยมาที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าการดูแลของเขาเนี่ยผมต้องแก้ดูต้องได้ว่าคือบุคคลที่มาที่ศูนย์บริการส่วนมากจะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยทีนี้ถ้าหากลูกนำมาส่งก็เขาจะพยุงมาแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่นะครับการดูแลก็จะมีสมาชิกที่มาด้วยกันช่วยกันเอื้อนะครับไม่ว่าจะท่านนั่งเวลาจะลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำตรงนี้ก็ช่วยกันพยุงหลายๆท่านก็ช่วยกันครับด้วยความที่มีน้ำใจซึ่งกันต่อกันนะครับที่มาทำกิจกรรมที่นี่นะครับเพื่อว่าคือคนอยู่ในสังคมเนี่ยผมดูแล้วว่าเขามีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับ
2: ในส่วนของชุมชนแล้วก็เครือข่ายผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะมีบทบาทดูแลซึ่งกันและกันในรูปแบบใดอย่างไรบ้างคะ
3: ของชุมชนโดยเฉพาะประธานชุมชนทุกชุมชนนะครับก็จะเป็นประธานที่ปรึกษาของศูนย์บริการผู้สูงอายุนะครับการติดต่อประสานงานผ่านชุมชนเนี่ยจะต้องผ่านประธานชุมชนไปด้วยทีนี้ก็มีส่วนหนึ่งคือสมาชิกแกนนำของศูนย์บริการผู้สูงอายุซึ่งคัดเลือกจากชุมชนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมถ้าหากว่าทางศูนย์บริการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะมีตัวประสานก็คือแกนนำของศูนย์บริการผู้สูงอายุเนี่ยครับซึ่งก็จะคอยประสานหาแหล่งเรียนรู้ว่าหาแหล่งว่าผู้ใดที่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมถ้าไม่มาก็สามารถที่จะจัดได้เพราะว่าผมศูนย์บริการผู้สูงอายุอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ไปถึงชุมชนว่าบุคคลนี้ติดภาระงานในหน้าที่ใดแต่ว่าจะมีคณะกรรมการศูนย์ซึ่งเป็นแกนนำอยู่ในนั้นนะครับก็จะช่วยจัดหาผู้ที่เข้ามาแล้วก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันจะหาบุคคลที่ไม่ซ้ำหน้ากันเข้ามารับการอบรมครับ
2: ก็เชื่อแน่ว่าบางบ้านนะคะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังนะคะควรที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับคนรอบข้างอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะไม่ให้ขาดการดูแลค่ะ
3: คือโครงการตรงนี้นะครับเพราะว่าทางศูนย์เราเนี่ยบางทีก็อาจจะไปไม่ถึงนะครับเพราะชุมชนที่ติดสังคมที่ติดบ้านนะเพราะว่ามันมีอสมก็ดูแลอยู่ด้วยทีนี้ด้วยว่าพวกผมเนี่ยอยากจะเขียนโครงการตัวนี้ครับเข้าไปเยี่ยมสังคมด้วยผู้สูงอายุเป็นเดียวกันเพราะทางศูนย์บริการผู้สูงอายุเนี่ยเคยจัดเขียนโครงการขอไปสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้งบประมาณมา 160,000 กว่าบาทเราก็แลลี่ไปทั้ง14ชุมชนนะครับแล้วก็ขณะที่เราแลลี่ไปต่างชุมชนทุกชุมชนเนี่ยภาระหน้าที่คณะกรรมการจะยกแลลี่ไปให้ชุมชนเป็นที่เขาจัดการดำเนินอาหารเบรกไว้ให้เขาจัดสถานที่ไว้ให้โดยเรามีงบประมาณในการตัวนี้ให้แล้วจะมีผู้สูงอายุเข้ามารับการอบรมในการครั้งนี้ด้วยเพราะจะอบรมการดูแลสุขภาพก็ดีการนันทนาการก็ดีการลำไม้พรองอะไรต่างๆก็ดีครับซึ่งเราไปจัดที่ชุมชนทีนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านนะพอเราจัดตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆเขาก็สามารถที่จะมาร่วมกับกิจกรรมตัวนี้ได้เขาก็พยายามที่จะบอกว่าวันหลังมาอีกนะเขาพยายามเพราะว่าเขาเห็นเขาได้ออกครับคือถ้าหากว่านั่งรถการไปมานี่เขาลำบากเคยพูดกับผู้บริหารเทศบาลแล้วว่าทางสำนักงานเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาลเนี่ยสามารถที่จะจัดรถรับส่งให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ตามชุมชนต่างๆเนี่ยซึ่งเขามีรถในการที่มานำธนาคารที่นี่ นะครับตัวนี้ซึ่งผู้บริหารท่านก็รับปากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรงนี้ต้องดำเนินการต่อไปครับ
2: ที่ศูนย์แห่งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะแต่ละคร
3: ั้
2: ง
3: อ๋อแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่ามันมีตารางนะครับตารางประจำวันเลยครับวันจันทร์เราก็มีลีลาดช่วงเช้าครับถึงตอนเที่ยงเลยนะครับตอนช่วงบ่ายเราก็จะมีบาสโลปนะครับฟรีครับตั้งแต่สี่โมงห้าโมงหกโมงไปเลยนะครับแล้วก็บอกวันอังคารก็เช่นเดิมครับลีลาดสอนโดยคุณสุรัตน์บดีมิ่งมิตรนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายของวันอังคารเราก็มีบาสโลปวันจันทร์วันอังคารส่วนวันพุธเราก็จะมีกิจกรรมร้องเพลงของผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมาร้องเพลงซึ่งผมได้กำหนดได้ว่าเราจะเอาตอนเที่ยงนะครับแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเขาไม่มีอะไรเขาเหงาก็มาอยู่ที่นี่ก็เลยมาตั้งแต่เช้าทีนี้มาทุกคนก็มาร่วมกิจกรรมในการร้องเพลงของผู้สูงอายุนะครับด้วยความที่เพลิดเพลินและสนุกกันด้วยลูกมาส่งด้วยความภูมิใจที่แม่ได้มาถึงพอลูกประสบแต่แม่บอกลูกว่าให้ลูกกลับไปก่อนก่อนมารับห้าโมงเย็นนะเพราะว่าท่านมาสนุกที่นี่นะครับระหว่างที่มาร้องเพลงทำกิจกรรมเนี่ยถ้าท่านจะไปห้องน้ำก็จะมีผู้สูงอายุด้วยกันนะครับก
2: ็
3: จะไปยุ่งช่วยกันดูแลครับว่าการเดินของท่านบางทีเดินเกะกะกะอย่างนั้นก็ช่วยกันนะครับและเอื้ออาทรกันวันไหนวันเกิดก็จะทำอาหารมาเลี้ยงกันนะครับเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับถ้าว่าวันไหนไม่มานี่จะโทรศัพท์ถามกันเพราะว่ามีความผูกพันกันมากครับครับ
2: ก็ถือว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายมากนะคะส
3: ุ
2: ดท้ายค่ะก็อยากจะให้ท่านเนี่ยฝากข้อคิดถึงครอบครัวแล้วก็สังคมค่ะในการร่วมกันดูแลผู้สูงวัยให้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวค่ะ
3: ครับก็ขอฝากนะครับกับประชาชนทั่วไปนะครับที่มีแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับท่านสามารถที่จะนำผู้สูงอายุของท่านไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับถ้าหากว่าสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าเราจริงๆแล้วศูนย์บริการผู้สูงอายุเนี่ยเรารับเฉพาะคนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับเพราะบุคคลในเขตเทศบาลเมืองกระบี่แต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้สูงอายุซึ่งอยู่นอกตำบลเราก็ต้องให้เขาด้วยครับต้องช่วยเหลือเขาด้วยเพราะว่าเราไม่อยากไปขีดจำกัดนะครับขณะเนี้ยเราถือว่าผู้สูงวัยเขาอยากจะร่วมสนุกก็อยากให้เขามาด้วยทุกคนมาร่วมที่นี่ก็เกิดมีความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินดีครับเพราะว่ามันกลายเป็นคนติดสังคมไปนะศูนย์บริการผู้สูงอายุนี่มีสโลแกนอยู่ตรงที่ว่าปลดเรื่องเศร้าเล่าภูมิหลังฟื้นฟูกำลังสตังพอเพียงครับก็ตอนนี้ครับก็ขอบคุณครับ

0: ่องข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรย
1: มาถึงช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรยค่ะช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรยวันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะคะรายงานเผยว่าไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดและหากยังไม่วางระบบดูแลรอบด้านอาจจะนำไปสู่ปัญหาเช่นขาดผู้ดูแลอย่างเพียงพอหรือภาระด้านค่าใช้จ่ายและบริการในระยะยาวของผู้สูงวัยนะคะอีกเรื่องก็คือโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนก็เป็นข่าวดีนะคะคือมีการจัดตั้งโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐโดยมุ่งหวังเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่ผู้ดูแลลดความเสี่ยงต่อผู้สูงวัยและสร้างเครือข่ายดูแลในชุมชนอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและสังคมได้มากขึ้นซึ่งทั้งสองข่าวนี้นะคะชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่การดูแลผู้สูงวัยเป็นเรื่องสำคัญมีการพัฒนาทางด้านความรู้และการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้ค่ะ
2: มากันจังฮู้เม็ดมากันเออานข่าวสารสมัยนี้อยากแบ่งปันอยากแชร์แต่เดี๋ยวก่อนที่จะแชร์เช็คกันให้ชัวร์แลกกันให้ชัดคัดกับความจริงไม้แลที่มาที่ไปแหล่งข่าวอยู่ในมีสติข่าววายตรวจสอบกันให้ทวนที่แลกกันให้ดีก่อนแชร์อย่าเพ้ยเพลข่าวปลอม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบานไม่รู้
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
9: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
10: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
11: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
12: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
4: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
13: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนแต่ละแห่งต้องประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าเขตสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้ตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินดูความพร้อมของกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูรวมทั้งประสานนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่และเครือข่ายประสานการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
4: เช่นเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนยึดหลักรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัย
14: นางสาวสุจิตราวงทวีพิทยากุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเดินหน้าโครงการภูเก็ตเซฟสกูล2026เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างความรู้ความพร้อมให้กับครูนักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องซึ่งการสร้างความปลอดภัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุการเฝ้าระวังและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้เท่าทันความเสี่ยงและสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการภายใต้แนวคิดรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมการฝึกปฏิบัติตามหลักหนีซ่อนสู้เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งแก้ปัญหามะพร้าวเกาะพะงันผลผลิตล้นตลาดด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทาง 500,000 ลูกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาน
15: ายกอบทนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันพร้อมประสานการเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทางจำนวน 500,000 ลูกโดยจะทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องในราคารับซื้อประมาณ 8-10 บาทต่อลูกโดยการเชื่อมโยงผลผลิตในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวโดยจะมีการทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการของโรงงานซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์มะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้เอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ17:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง18:00 น.ครับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ยังคงมีกฎแห่งกรรมมาฝากกันเช่นเคยครับและตอนที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ชื่อตอนสั้นๆว่าความดีชื่อตอนว่าความดีแต่ฟังแล้วเปี่ยมไปด้วยความหมายมากมายครับคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอไปติดตามกฎแห่งกรรมชื่อตอนว่าความดีกันเลยครับ
2: ชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาใต้ดวงอาทิตย์ย่อมจะมีเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยทุกวันทุกเวลามีทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วมีทั้งผู้ประกอบความดีด้วยคุณธรรมสูงและผู้ประกอบกรรมชั่วด้วยจิตใจต่ำเหี้ยมโหดดุร้ายมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอตลอดมาหากบางเรื่องเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตก็เป็นสิ่งที่สนใจของประชาชนเรื่องก็แพร่ออกไปรู้กันทั่วเมืองทั่วประเทศหากบางเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือในหมู่คณะประชาชนก็ไม่สนใจนักเรื่องก็รู้อยู่ในวงแคบๆแม้จะได้เล่าสู่กันฟังก็อยู่ในวงจำกัดเมื่อผู้มีประสบการณ์ได้จากโลกนี้ไปเมื่อสิ้นอายุไขเรื่องราวต่างๆที่น่ารู้น่าศึกษาก็สูญสิ้นไปด้วยเหมือนคลื่นกระทบฝั่งอนุชนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะรู้เรื่องเพราะไม่มีใครจะบันทึกจดจำเอาไว้เป็นอักษรเผยแพร่หากจะมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นธรรมดาการเล่าด้วยปากเปล่าย่อมจะมีขาดตกบกพร่องในข้อความสำคัญหรืออาจต่อเติมเปลี่ยนแปลงผิดจากความจริงกันต่อๆไปเหลือความจริงน้อยลงแล้วค่อยๆเลือนรางไม่ช้าก็ลืมเหตุการณ์ที่ควรจะสนใจไม่ถาวรยั่งยืนเพื่อเป็นอนุสรณ์สมบัติของอนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักหากท่านผู้ใดได้ประสบเหตุการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์พอจะเป็นเรื่องเตือนใจในศีลธรรมขอให้ช่วยกันบันทึกไว้อาจเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตข้างหน้าเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านผู้เป็นทนายความเป็นแขกของคุณพี่ผู้หนึ่งซึ่งท่านผู้นี้มีจิตใจปราณีเมื่อเห็นผู้ใดได้รับความทุกข์ก็มีจิตใจสงสารเมื่อรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กำลังตกอยู่ในอันตรายก็จะพยายามช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อมีโอกาสก็จัดการช่วยเหลือโดยไม่ต้องให้ผู้ใดออกปากร้องขออ้อนวอนและไม่หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นทำเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์เพื่อมนุษยธรรมและเมื่อได้ช่วยเหลือให้พ้นจากภัยสิ่งที่ได้รับก็คือความปีติยินดีเกิดขึ้นทางจิตใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นความรู้สึกอันสูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นต่อมาท่านผู้นั้นก็ลืมเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเหตุการณ์ในอดีตดังท่านผู้นั้นได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่าวันหนึ่งผมได้ขับรถส่วนตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมด้วยครอบครัวมีภรรยาและบุตรชายที่ยังเด็กอีก2 คนขากลับเมื่อมาถึงหมู่บ้านริมทางมีร้านค้าอาหารและขายของใช้บุตรชายของผมเกิดอยากจะกินฝักบัวซึ่งชาวบ้านและเด็กๆนำใส่กระจาดมาขายผมจึงหยุดรถริมทางหน้าร้านขายอาหารผมเร่งให้ภรรยารีบเลือกซื้อฝักบัวให้เด็กเพราะตั้งใจจะรีบกลับไม่อยากกลับถึงบ้านดึกเกินไปเพราะระยะทางอีกประมาณ2 ชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพและฝนก็ตั้งเค้ามาแล้วการขับรถกลางคืนเวลาฝนตกนั้นไม่มีความสะดวกระหว่างภรรยาผมกำลังเลือกซื้อและต่อราคากันนั้นผมได้มองเข้าไปในร้านอาหารก็บังเอิญมองไปเห็นชายผู้หนึ่ง อายุประมาณ40เศษกำลังจ้องมองดูผมอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อผมหันไปสบตาเข้าแกก็รีบหลบสายตาไปทางอื่นแสดงกิริยาพิรุธผมจึงมีความสงสัยได้พยายามดูหน้าตารูปร่างของแกแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้จักและเคยเห็นมาก่อนพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจึงแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อตัดความไม่เคยรู้จักออกไปคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่จะพิจารณาดูว่าชายผู้นี้มีความหวังดีหรือหวังร้ายการที่จ้องหน้าผู้ที่ไม่เคยรู้จักโดยไม่มีเหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าหวังร้ายก็ต้องมีผู้จ้างมาคอยดักทำร้ายแต่ข้อนี้ก็มองไม่เห็นเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับใครพอที่จะสร้างความเจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้ผู้อื่นทุกข์ยากลำบากได้ทราบแต่ผู้ที่มีศัตรูคอยอาฆาตก็คือพวกที่หักหลังหรือช่อโกงเป็นชายชู้กับภรรยาของผู้อื่นซึ่งเป็นที่รักหวงแหนเป็นการย่ำเกียรติและหยามหน้ากันทำให้เจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้เกิดพยาบาทคอยจองเวรกันตลอดไปสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยประพฤติเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของตัวเองฉะนั้นปัญหาเรื่องมีศัตรูคอยปองร้ายจึงแน่ใจว่าไม่มีและคราวนี้ก็คงเหลือปัญหาเดียวก็คือคนร้ายคอยปล้นคอยจี้พวกนี้ไม่เลือกว่าเหยื่อของตนนั้นจะเป็นใครถ้ามีทรัพย์สินพอที่จะจี้ได้ก็ไม่สนใจใครดีใครชั่วแม้แต่ผู้ทรงศีลก็ไม่ละเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตัดเสียนได้เมื่อนึกถึงเพียงนี้ก็ไม่สบายใจแล้วพิจารณากิริยาท่าทางของชายผู้นั้นดูอีกครั้งรู้สึกว่าชายซึ่งมีลักษณะเช่นนี้คงไม่เป็นผู้ร้ายแน่ซึ่งคงเหลือปัญหาข้อเดียวคือแกคงจำผิดฉะนั้นจึงต้องมองดูอย่างไม่แน่ใจที่สุดปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อมองดูบริเวณนั้นก็เห็นรถบรรทุกใช้งานอยู่สองคันจึงคิดว่าคงจะเป็นคนงานหรือคนขับรถฉะนั้นความสงสัยแต่แรกก็สิ้นสุดลงด้วยความสบายใจเมื่อภรรยาผมได้ซื้อของตามที่ต้องการแล้วผมก็ขับรถวิ่งตรงเข้ากรุงเทพทันทีเวลานั้นฝนกำลังลงเม็ดแม้จะไม่ตกมากนักแต่ก็พอทำให้ถนนเปียกทำให้ขับรถต้องระวังเพราะถนนลื่นยิ่งเป็นถนนที่ลาดยางก็ต้องเพิ่มความระวังยิ่งขึ้นเมื่อรถออกวิ่งมาได้ประมาณ20นาทีถนนตอนนั้นลื่นมากเพราะรถขนดินได้ทำดินหล่นไว้กลางถนนเมื่อถูกฝนก็ละลายเป็นโคลนทำให้ถนนซึ่งลื่นอยู่แล้วเพิ่มความลื่นมากขึ้นทำให้ท้ายรถปัดไปปัดมาผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่แม้จะพยายามระมัดระวังอย่างดียิ่งแต่ในที่สุดก็ไม่วายลื่นแฉลบไหลลงไปข้างทางผมไม่กล้าจะหักพวงมาลัยฝืนเพราะกลัวจะคว่ำเป็นอันตรายแก่เด็กผมก็จำเป็นต้องปล่อยเพียงแต่ประคองพวงมาลัยให้มันค่อยๆไหลลงไปในที่นาซึ่งมีดินชื้นแฉะเวลานั้นผมใจหายหมดเพราะกลัวรถจะคว่ำจะเป็นอันตรายแก่เด็กและผู้หญิงเมื่อรถไหลลงไปถึงที่จอดนิ่งอยู่ในนาข้างล่างคันนากับพื้นถนนที่รถไหลลงไปนั้นสูงพอใช้เมื่อผมมองดูคันนากับขอบถนนก็รู้ดีว่าผมหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดีฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแม้จะลงจากรถก็ไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนจะเปิดประตูรถออกมาก็ต้องย่ำลงไปในดินโคลนท้องนาจะต้องถอดรองเท้าจะนั่งอยู่เฉยๆรอเวลาก็คงไม่มีวันที่จะนำรถขึ้นมาจากท้องนาได้ความรู้สึกปั่นป่วนไปหมดแต่ก็ลองติดเครื่องเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเร่งเครื่องเพื่อจะให้รถหลุดพ้นจากหล่มโคลนยิ่งเร่งเครื่องล้อหมุนอยู่กับที่รถยิ่งจมลึกไปในโคลนแม้จะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเดินหน้าเท่าใดรถก็ไม่ขยับจากที่ได้กลับยิ่งจมลึกลงไปในดินมากขึ้นเกือบจะติดตัวถังใต้ประตูผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเหงื่อออกชุ่มเสื้อแข่งกับน้ำฝนหมดปัญญาแก้ปัญหาไม่ตกเมื่อรู้ว่าตัวเองหมดความสามารถจึงคิดว่าจะขอพึ่งรถที่วิ่งผ่านไปมาคงจะมีคนเห็นอกเห็นใจบ้างเมื่อมองดูสภาพของรถแล้วก็เห็นอาการหนักโคลนดูดเข้าไปตั้งครึ่งคันยังไม่เห็นว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างไร ยิ่งฝนตกก็ยิ่งเป็นลมมากขึ้นเมื่อเห็นว่าฝนซาลงจวนจะหยุดผมก็จัดแจงถอดรองเท้าไว้ในรถและสั่งคนในรถบอกว่าให้นั่งอยู่เฉยๆผมจะไปขอร้องให้คนเข้ามาช่วยเสร็จแล้วผมก็เปิดประตูรถบุกขึ้นมาบนถนนเมื่อมายืนบนขอบถนนแล้วก็ค่อยว่าเมื่อไหร่จะมีรถวิ่งผ่านมาจะได้โบกมือให้หยุดแล้วขอความช่วยเหลือแต่รออยู่ไม่นานก็มองเห็นรถแล่นมาแต่ไกลจะเข้ากรุงเทพผมจึงโบกมือตั้งแต่รถยังอยู่ไกลเพื่อให้คนขับมีเวลาเบาเครื่องแต่รู้สึกว่าไม่ได้ผลอะไรเพราะรถคันนั้นไม่ยอมเบาเครื่องกลับเร่งเครื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วซ้ำคนที่นั่งมาข้างคนขับโบกมือสายไปสายมาคล้ายกับว่าไม่ใช่ธุระของเขาเมื่อยืนนึกว่าเมื่อรถเขาไม่ช่วยแล้วเราจะทำอย่างไรดีมองดูบ้านชาวนาเห็นอยู่ไกลลิบๆถ้าเราบุกเข้าไปที่บ้านชาวนากว่าจะถึงก็คงเสียเวลาซึ่งไม่สามารถจะกำหนดแน่นอนถึงไปถ้าหากไม่มีใครเขายอมมาช่วยก็คงเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะให้ช่วยอย่างไรนอกจากจะช่วยเกณฑ์คนมาสัก10คนก็พอจะมีทางและจะทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้ในรถในสถานที่เวิ้งวางเช่นนี้ก็ไม่ควรถ้าไม่รีบนำรถขึ้นมาจากนาไม่ช้าก็จะค่ำพวกเด็กคงหิวเพราะในรถไม่มีอาหารหนักกำลังคิดแก้ปัญหาไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีฝนก็ตกลงมาหนาเม็ดขึ้นจะลงไปหลบฝนในรถก็ใช่ที่ครั้นจะยืนอยู่บนถนนก็ไม่มีที่หลบฝนก็พอดีรถงานอีกคันหนึ่งวิ่งมาทางจะเข้ากรุงเทพฝนก็ตกผมกำลังคิดว่าจะยกมือขอความช่วยเหลือดีไหมกลัวเขาจะผ่านไปโดยไม่ใยดีเพราะฝนกำลังตกหนาเม็ดเมื่อครู่ฝนหายรถผ่านมาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่สนใจจะช่วยโดยผ่านเลยไปแต่บัดนี้ฝนกำลังตกจะมีใครบ้างจะใจดีหยุดรถช่วยในเวลาฝนตกเช่นนี้เขาคงจะผ่านไปเหมือนคันที่แล้วมาเป็นแน่กำลังนึกงงไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีก็พอดีรถคันนั้นกำลังผ่านหน้าไปมองเห็นชายที่มองผมที่ร้านอาหารนั่งมาข้างหน้ารถและมีชายร่างกายล่ำสันหลายคนนั่งอยู่ในกระบะโดยเอาผ้าน้ำมันผืนใหญ่บังหัวไว้คลุมไม่ให้เปียกฝนทุกคนกันฝนที่ตกลงมาและต่างก็เอามือยันผ้าขึ้นเพื่อให้อากาศเข้าและมองเห็นข้างทางผมมองดูรถที่ผ่านไปด้วยความหมดหวังนึกติตัวเองที่ไม่โบกมือขอความช่วยเหลือเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยมันอีกเรื่องหนึ่งควรจะลองดูนึกเสียใจที่ยืนงงตัดสินใจไม่ถูกที่ปล่อยให้รถคันนั้นผ่านไปโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือกำลังนึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจก็พอดีเห็นรถคันที่ผ่านเลยไปแล้วเหยียบห้ามล้อหยุดรถห่างจากที่ผมยืนประมาณ 20-30 วาแล้วก็ถอยหลังมาหยุดรถตรงที่ผมยืนอยู่พอดีทันใดนั้นชายผู้ที่จ้องหน้าผมที่ร้านขายอาหารก็กระโดดลงจากรถอย่างว่องไวแล้วก้มหัวยกมือไหว้อย่างนอบน้อมผมเองก็งงบอกไม่ถูกว่าผมรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นเสียงชายผู้นั้นพูดว่าท่านจะให้ผมทำอะไรโปรดใช้มาเถิดครับผมยังไม่หายงงและเกิดตื้นตันใจเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในลำคอสะอื้นอยู่ในอกได้แต่ชี้มือลงไปข้างทางเหมือนคนใบ้พูดอะไรไม่ออกแต่ชายผู้นั้นรู้ความหมายดีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อสักครู่หลังจากผมได้โบกมือคอยให้รถงานคันนั้นหยุดขอความช่วยเหลือแต่ความหวังก็สูญสิ้นไปแต่แล้วก็มีรถงานเช่นเดียวกันผ่านมาซึ่งผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพราะเข็ดแต่แล้วสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นรถที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกลับยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแม้ว่าฝนกำลังตกก็ไม่ย่อท้อผมเห็นชายรูปร่างล่ำสัน8คนได้รีบลงจากรถพร้อมทั้งคนขับด้วยความว่องไวแล้วชายผู้นั้นบอกว่าพวกเรามาช่วยกันนำรถของท่านขึ้นจากท้องนาหน่อยและแล้วผมก็เห็นเหล่าชายชะกันพวกนั้นหยิบเชือกยาวออกมาจากรถคันนั้นแล้วก็ถอยรถงานคันนั้นเอาท้ายรถจอกข้างถนนให้ใกล้กับรถของผมแล้วก็ผูกไว้กับท้ายรถบรรทุกอีกข้างหนึ่งเขาก็บุกลงไปผูกไว้ใต้หน้าหม้อน้ำที่รถของผมเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อยชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงาน ก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถเก๋งของผมโดยไม่ต้องให้เด็กและผู้หญิงลงจากรถผมจะเข้าไปช่วยชายผู้นั้นพูดว่าท่านไม่ต้องลำบากหรอกครับปล่อยให้พวกผมทำประเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่ยากเย็นอะไรอย่าว่าแต่รถเก๋งเบาๆนี้เลยครับรถกุดังใหญ่ๆหนักกว่านี้มากพวกผมก็เอาขึ้นมาได้โดยไม่ลำบากนักผมได้แต่ยืนดูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาจัดการรู้สึกว่าคนเหล่านี้ทำงานหนักด้วยความสามัคคีประสานกันอย่างรวดเร็วและทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจและว่องไวผมเองก็อดชมไม่ได้เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยเพื่อใช้รถบรรทุกลากรถของผมทันใดนั้นชายชะกันอีก7คนก็ได้บุกลงไปในนาค่อยเข็นหลังรถเก๋งผมเมื่อรถบรรทุกเริ่มดึงรถของผมขึ้นจากลมชายผู้ถือพวงมาลัยอยู่ในรถของผมก็เดินเครื่องแล้วใช้เกียร์หนึ่งเข้าช่วยแรงชายทั้ง7คนก็ช่วยยกและดันช่วยอีกแรงทางท้ายรถและแล้วรถของผมก็ถูกลากถูกยกและถูกดันก็เคลื่อนจากที่ติดลมในนาก็ค่อยๆถูกดึงถูกดันขึ้นมาอยู่บนถนนอีกครั้งหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้ผมเห็นชายเหล่านั้นเปื้อนโคลนเปียกฝนไม่เห็นมีใครบ่นว่ายากลำบากมีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มหัวเราะและทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยสมัครใจผมอดนึกชมเชยไม่ได้ผมได้พูดกับชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดขอบใจอย่างไรดีเพราะผมดีใจจนน้ำตาไหลพูดไม่ออกที่พวกคุณได้มีน้ำใจให้ความกรุณามาช่วยเหลือนำรถของผมขึ้นมาอยู่บนถนนได้โดยผมไม่ทันได้ร้องขอผมนึกว่าผมจะแย่แล้วคิดว่าวันนี้คงหมดหวังจะนำรถกลับบ้านนับว่าเป็นบุญคุณที่ผมไม่สามารถจะลืมได้ที่พวกคุณได้เห็นอกเห็นใจผมช่วยเหลือในเวลาลำบากเช่นนี้และไม่ได้นึกถึงความลำบากยากแค้นต้องเปียกต้องเปื้อนโคลนก็ไม่นึกรังเกียจเสียงชายผู้ที่จ้องมองดูผมที่ร้านอาหารพูดขึ้นว่าคนทำความดีอย่างท่านไม่ถึงที่อับจนง่ายๆหรอกครับผมได้ยินชายผู้นั้นพูดเป็นไนยะชอบกลก็ชักสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพราะทุกสิ่งมันคล้ายกับฝันร้ายและเวลานี้กำลังตื่นจากฝันร้ายแต่ก็ยังงงๆมองดูบางคนก็เอากระป๋องจอดรถบรรทุกลงไปตักน้ำในคูข้างทางอีกฝั่งหนึ่งช่วยล้างรถล้างโคลนที่ติดล้อและต่างก็ช่วยกันบางคนก็แก้เชือกที่ผูกรถออกและหมดความจำเป็นที่จะใช้มันผมยืนนึกว่าชายเหล่านี้เป็นผู้ที่หาเช้ากินค่ำอุตส่าห์ช่วยเหลือทำงานอย่างเต็มใจเช่นนี้ก็ควรจะได้รับการตอบแทนอย่างงามบ้างถ้าไปจ้างอู่มายกขึ้นก็คงจะเสียเงินอย่างน้อยก็หลายร้อยบาทและทั้งเสียเวลาต้องลำบากไปอีกนานจึงคิดว่าผมจะให้เงินชายใจดีเหล่านี้คนละ20บาทเพื่อเป็นสินน้ำใจเพราะคนที่มีน้ำใจดีในกลุ่มกรรมกรหาเช้ากินค่ำเช่นนี้หายากและแล้วผมก็หยิบธนบัตรฉบับละ20บาทยื่นส่งให้เป็นรายตัวพลางพูดว่าขอรับไว้อย่านึกว่าเป็นค่าสินจ้างเลยพร้อมทั้งขอขอบใจอย่างสูงจากผมด้วยแต่ผมก็ได้รับความแปลกใจและประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะผมได้ยื่นเงินให้คนไหนเขาก็ก้มศีรษะลงยกมือไหว้ยิ้มอย่างมีความสุขสั่นศีรษะไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้แล้วพูดว่าขอให้ผมได้รับใช้ท่านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดีกว่าครับผมงงเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชายเหล่านี้คล้ายกับนัดกันไว้ไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้ถ้าไม่ประสบกับตัวเองแล้วผมก็คงจะไม่เชื่อว่ากรรมกรหาเช้ากินค่ำจะมีน้ำใจยอมทำงานให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมจึงถามชายผู้เป็นหัวหน้าและเป็นชายคนเดียวกับคนที่มองดูผมที่ร้านขายอาหารซึ่งเป็นผู้ที่ผมไม่ไว้ใจมาแต่แรกบัดนี้รู้ชัดแจ้งแล้วว่าชายผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นหัวแรงนำรถของผมขึ้นจากท้องนาว่าทำไมพวกคุณไม่ยอมรับค่าตอบแทนที่ผมให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่แล้วผมก็เห็นชายผู้นั้นยกมือไหว้แล้วพูดด้วยเสียงเครือคล้ายจะร้องไห้แสดงความตื้นตันใจว่าท่านจำผมไม่ได้หรอครับท่านเคยช่วยชีวิตผมไว้ครั้งหนึ่ง ขณะที่พูดน้ำตาของแกไหลออกมาจากเบ้าตาผมเห็นกิริยาท่าทางของแกเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็สงสัยและงงเพราะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุได้พิจารณาดูหน้าแกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าเคยเห็นเคยพบเคยช่วยเหลือแกที่ไหนมาก่อนนึกว่าชายผู้นี้คงจะเข้าใจผิดไปว่าผมเหมือนกับใครคนหนึ่งที่แกเคยรู้จักและมีบุญคุณกับแกอย่างใหญ่หลวงและผู้นั้นคงมีรูปร่างคล้ายกับผมแน่ผมจึงพูดกับแกว่าคุณคงจะเข้าใจผิดและจำคนผิดก็ได้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยพบเห็นคุณมาก่อนเลยขอโทษที่ผมพูดความจริงแต่ความจริงผมก็ไม่ควรตัดสินใจพูดตรงๆเช่นนี้เพราะจะทำให้แกเสียน้ำใจแต่ผมเป็นผู้เคารพความจริงเพราะผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไปด้วยแต่ชายผู้นั้นกลับพูดอย่างแน่ใจอีกครั้งว่าไม่ผิดครับผมจำท่านไม่ผิดแน่แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ดีแต่ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักผมเห็นท่านเมื่อท่านจอดรถซื้อของที่ตลาดแล้วผมตั้งใจจะเข้าไปแสดงความเคารพท่านแต่ไม่กล้าเพราะผมรู้ว่าท่านจำผมไม่ได้แต่ผมจำหน้าท่านได้และนึกถึงตลอดมาไม่เคยลืมเลยนึกถึงพระเดชพระคุณที่ท่านได้เคยช่วยในครั้งนั้นเพราะถ้าไม่ได้ท่านคราวนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้อยู่เป็นคนถึงบัดนี้หรือไม่คนที่มีบุญคุณกับผมนั้นผมไม่เคยลืมผมจึงจำได้อย่างแม่นยำไม่ผิดแน่ผมได้ฟังแล้วยังงงนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมองดูรอบตัวก็เห็นพวกของชายผู้นั้นมายืนสงบคอยฟังคำโต้ตอบของผมกับชายแปลกหน้าผู้นั้นอยู่อย่างสนใจเวลานี้ฝนหยุดตกแล้วผมคิดว่าควรจะซักถามความจริงเพื่อให้แจ่มแจ้งแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เข้าใจผิดในตัวผมจึงบอกว่าไหนคุณลองเล่าเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ผมเข้าไปพัวพันช่วยเหลือคุณไว้บางทีอาจทำให้ผมรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆขึ้นมาได้บ้างเพราะผมอาจลืมไปอย่างคุณว่าก็ได้ชายผู้นั้นกลืนน้ำลายแล้วเริ่มเล่าเรื่องว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองในเวลานั้นญี่ปุ่นยังไม่เข้าสู่สงครามเรากำลังเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสผมมีพี่น้อง3คนด้วยกันผมเป็นพี่คนโตและมีน้องชายอีก2คนนอกนั้นยังมีแม่ที่อยู่ในวัยชราอยู่คนหนึ่งแม่ขอร้องให้ผมบวชเพื่อแม่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกผมเป็นคนเคารพพ่อแม่ผมจึงบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อตามใจแม่และเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านและบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วและยังเห็นว่าน้องชายอีก2คนพอที่จะทำงานได้เงินมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขได้ตามสมควรผมก็พอนอนใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงต่อมาเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะประเทศไทยเวลานั้นมีผู้นำได้เรียกร้องดินแดนที่เคยเสียไปเมื่อรอสอ112คืนจากฝรั่งเศสถึงกับประชาชนเดินขบวนสนับสนุนในที่สุดไทยก็ส่งทหารบุกเข้าอินโดจีนเข้ายึดดินแดนที่เสียไปคืนมาในที่สุดน้องชายของผมทั้งสองก็ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารและได้ถูกส่งไปสงครามชายแดนทางบ้านผมคงมีมารดาคนเดียวแต่บังเอิญมีหลานสาวห่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนคอยหุงหาอาหารให้ต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ขึ้นประเทศไทยทำให้ไทยต้องทำสงครามกับมิตรประเทศด้วยความจำเป็นเวลานั้นผมยังบวชเป็นพระแต่การจำศีลภาวนาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่สะดวกโดยจิตใจไม่สงบไม่มีสมาธิตั้งแต่น้องชายเป็นทหารไปราชการสงครามชายแดนจิตใจผมเป็นห่วงแต่แม่อยู่ตลอดเวลาต่อมาทางพันธมิตรก็ส่งเครื่องบินโจมตีพระนครและหลานสาวห่างๆก็จัดการแต่งงานไปอยู่กับสามีความเป็นห่วงแม่จนไม่สามารถจะบวชเป็นพระอยู่ต่อไปได้จึงตกลงตัดสินใจลาอาจารย์ขอสึกออกมาเพื่อเลี้ยงดูมารดาแทนน้องชายทั้งสองคนหลังจากได้สละเพศพรหมจรรย์ได้เพียง3วันเมื่อผมออกจากวัดในวันที่3นั่นเองผมได้เดินผ่านมาทางค่ายพักของทหารญี่ปุ่น ที่ยึดโกดังสินค้าของฝรั่งเศสไว้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเอะอะได้ยินเสียงคนวิ่งผมเองก็ตกใจคิดว่าคงจะมีพวกใต้ดินของไทยได้เริ่มทำการลุกขึ้นต่อต้านทหารญี่ปุ่นตามที่ผมเคยทราบมาทางลับทำให้ผมเกิดเป็นห่วงวิตกถึงแม่กลัวจะไม่ปลอดภัยคิดว่าหากพวกใต้ดินเริ่มงานต่อต้านแล้วผมก็ตั้งใจจะพาแม่ไปหลบหาที่พ้นภัยผมวิ่งไปคิดไปแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนะก็ถูกทหารญี่ปุ่น2คนซึ่งวิ่งมาทางไหนก็ไม่รู้ใช้มือรัดคอจับผมได้แล้วคุมตัวผมนำมาให้นายทหารญี่ปุ่นที่ค่ายพักระหว่างทางที่คุมตัวผมมานั้นมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายออกมายืนดูและต่างก็วิจารณ์ความคิดเห็นมีชายสูงอายุผู้หนึ่งพูดว่าน่าสงสารไอ้ทิศที่ศึกออกมาผมยังไม่ทันยาวก็มางัดโกดังญี่ปุ่นประเดี๋ยวก็โดนกรอกน้ำสบู่หรอกถ้ามันจับได้แล้วไม่มีใครหนีพ้นน้ำสบู่ไปได้เสียงที่พูดนั้นแสดงความเห็นใจสงสารผมได้ยินแล้วตกใจผมจะทำอย่างไรดีนึกถึงแม่เป็นห่วงแม่ถ้าเราเป็นอะไรไปแม่จะลำบากยากเย็นเพียงไหนเมื่อนึกถึงแล้วผมก็มีความกลัวยิ่งนักผมเป็นคนบริสุทธิ์แต่จะทำอย่างไรดีจะบอกทางญี่ปุ่นได้อย่างไรว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขโมยงัดโกดังในครั้งนี้การที่ผมวิ่งไปหาแม่นั้นทำให้ทหารญี่ปุ่นคงเข้าใจผิดคิดว่าผมคงวิ่งหนีคงเป็นคนร้ายแน่และคิดว่าคนร้ายตัวจริงก็คงวิ่งมาทางเดียวกับผมยิ่งคิดก็ทำให้เป็นห่วงแม่ยิ่งขึ้นถ้าทหารญี่ปุ่นนำไปทรมานจนตายแม่ก็คงไม่รู้เรื่องแม่คงหลงเข้าใจผิดว่าลูกหนีแม่ไปแต่ถ้าแม่รู้เรื่องคงตกใจและเสียใจมากอุตส่าห์ศึกออกมาตั้งใจจะทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ให้มีความสุขแทนน้องชายแต่ไม่นึกว่าเคราะห์กรรมมาเป็นเช่นนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีได้แต่อธิษฐานว่าผลของการกตัญญูต่อแม่บังเกิดเกล้าและความบริสุทธิ์ไม่มีความผิดด้วยอำนาจทั้งนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายด้วยทหารญี่ปุ่นทั้งสองคนก็คุมตัวผมเข้าไปมอบให้นายทหารในที่ทำการผมก็เห็นท่านนั่งอยู่ในที่ที่นั้นด้วยและกำลังสนทนากับนายทหารญี่ปุ่นเมื่อนายทหารญี่ปุ่นหันมาพูดกับทหารที่คุมตัวผมมาท่านก็หันมามองดูผมด้วยสายตาที่บอกถึงความสงสัยและเมตตาเมื่อท่านถามผมผมก็เล่าความจริงให้ท่านฟังเมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นสั่งให้นำผมเข้าไปในห้องทรมานท่านเป็นผู้ห้ามไว้เท่านี้ท่านพอจะจำได้หรือยังครับผมได้ฟังตั้งแต่ชายผู้นั้นเริ่มเล่าความทรงจำเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปในอดีตที่ไม่เคยสนใจมาก่อนก็ค่อยผุดขึ้นมาในความทรงจำอีกครั้งหนึ่งค่อยๆมองเห็นภาพเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชัดเจนยิ่งนักเมื่อแกถามผมว่าท่านจำผมได้หรือยังครับผมได้ฟังเรื่องราวดูแล้วก็จำได้ถูกต้องจึงพูดว่าคุณเล่าให้ผมฟังเช่นนี้ผมก็นึกออกแล้วผมยังจำเรื่องราวต่อไปได้ดีครั้งนั้นบังเอิญผมมีธุระกับนายทหารญี่ปุ่นในค่ายได้เห็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นคิ้วยังไม่ทันขึ้นถูกทหารญี่ปุ่นคุมตัวเข้ามาผมเห็นหน้าก็เกิดสงสารเพราะหน้าซื่อๆไม่น่าจะเป็นขโมยงัดโกดังเมื่อซักถามเรื่องราวก็รู้สึกว่าคงเข้าใจผิดกันแน่ผมจึงถามนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นเป็นภาษาอังกฤษว่าท่านจับคนไทยคนนี้มามีโทษทำอะไรผิดนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นเป็นผู้มีนิสัยดีได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงโตเกียวมาแล้วเป็นคนมีความรู้และมีเหตุผลจึงบอกว่าพวกนี้เป็นนักก่อกวนซึ่งได้ทำการงัดโกดังเก็บของขโมยเครื่องใช้สงครามไปและเป็นการทำลายกำลังกองทัพของมหาจักรพรรดิมาพูดถึงกฎอัยการศึกในเวลาสงครามแล้วชายผู้นี้ต้องมีโทษถึงประหารชีวิตผมจึงถามว่าท่านแน่ใจหรือว่า ท่านจับคนที่ทำความผิดจริงมาลงโทษเพราะเราคนไทยถือว่าการลงโทษคนที่ไม่มีความผิดบาปหนักมากนายทหารผู้นั้นพูดว่าจริงเราถือว่าถ้าลงโทษผู้ไม่มีความผิดนั้นเป็นบาปแต่คนนี้เห็นจะจับตัวมาไม่ผิดแน่ผมจึงถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าไม่ผิดตัวนายทหารผู้นั้นตอบว่าก็ทหารมารายงานตัวว่าเขาวิ่งไล่ชายผู้นี้ออกไปฉะนั้นคงจับตัวไม่ผิดแน่ผมจึงพูดว่าทหารของพระมหาจักรพรรดิเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยดีมีความรักชาติยิ่งชีวิตเพราะทุกคนสละชีวิตเพื่อชาติและรักความเป็นธรรมเคารพเหตุผลเป็นที่ชื่นชมเชยกันทั่วโลกไม่ว่ามิตรหรือศัตรูจริงไหมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นพยักหน้าอย่างภูมิใจพวกเราทหารของมหาจักรพรรดิทุกคนรักษาระเบียบวินัยและรักความยุติธรรมยิ่งชีวิตผมจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะอนุญาตให้เราสอบปากคำผู้ที่ท่านจับมานี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ลงโทษคนบริสุทธิ์ได้ไหมและผมก็ไม่รู้จักชายผู้นี้มาก่อนแต่ผมไม่อยากจะเห็นคนบริสุทธิ์ได้รับโทษถ้าเขาทำผิดจริงผมก็ไม่ขัดข้องเพราะผมไม่ชอบคนทุจริตนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นรักความเป็นธรรมเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือคนหนึ่งที่ผมเคยพบมาแกอนุญาตให้เวลาผม20นาทีเพื่อหาเหตุผลว่าชายผู้นี้บริสุทธิ์ถ้าพิสูจน์ได้เป็นความจริงก็จะปล่อยตัวไปเวลานั้นผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเหตุผลอันใดมาลบล้างข้อหาในเวลาจำกัดเช่นนี้แต่ก็ต้องเสี่ยงดูถ้าเป็นบุญกุศลก็คงช่วยได้เมื่อผมสอบถามด้วยความตามที่ชายผู้นั้นเล่ามาข้างต้นแล้วผมก็ยื่นมือไปจับมือแกเป็นอันตกลงว่า

เพราะคุณมีความกตัญญูต่อแม่และเป็นเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับทุกข์จึงอยากช่วยเวลานั้นไม่มีใครรู้ผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วจึงบอกกับนายทหารญี่ปุ่นว่าอยากจะพบกับทหารญี่ปุ่นผู้ที่พบคนร้ายกำลังเข้างัดโกดังซึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆอย่างกล้าหาญเพราะรู้ว่ากลางวันทหารญี่ปุ่นไม่ค่อยกวดขันมากไม่ช้าทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็ถูกตามตัวมาให้ผมสอบโดยผ่านนายทหารเป็นผู้แปลจากคำอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งได้ใจความว่าทหารญี่ปุ่นผู้นี้เคยเห็นคนร้ายทั้ง3คนรูปร่างล่ำสันถือแฉลงเหล็กคนละอันช่วยกันงัดประตูโรงเก็บของแต่เมื่อเห็นเข้าก็เป่านกหวีดเรียกเพื่อนๆมาสกัดจับแต่พวกขโมยมีแผนการรู้ทางหนีดีกว่าทหารญี่ปุ่นจะมาถึงต่างก็หลบหนีทิ้งแฉลงเหล็กไว้3อันผมจึงขอร้องให้เขานำแฉลงเหล็กที่พวกผู้ร้ายได้ทิ้งไว้นำมาพิสูจน์ทั้ง3อันทหารญี่ปุ่นมีความสงสัยว่ามันไม่เกี่ยวกับการหาหลักฐานแต่ผมว่ามันเกี่ยวแน่แล้วผมก็ให้นายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานในเรื่องที่ผมได้ซักถามและแกก็ทำตามผมอดนึกถึงชมเชยนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นไม่ได้ว่าแกเป็นผู้รักความยุติธรรมอย่างน่านับถือเพราะถ้าหากแกไม่ยอมเสียเวลาให้ผมสอบสวนโดยเอาอำนาจของแกตามอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็คงจะลงเอยกันด้วยความเศร้าผมถามย้ำกับทหารผู้นั้นว่าเห็นคนร้ายกำลังยกแฉลงเหล็กขึ้นงัดประตูทั้ง3คนนั้นแน่หรือก็ได้รับการยืนยันว่าแน่ไม่ผิดแล้วว่าชาย3คนนั้นท่าทางแข็งแรงมากเมื่อผมถามว่าเขาแน่ใจหรือเปล่าว่าชายผู้ที่ถูกจับมานี้ได้ร่วมการงัดโกดังด้วยแฉลงเป็นคนหนึ่งใน3คนแต่เมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นพิจารณาดูก็เกิดลังเลใจแต่ก็ตอบว่าถ้าเขาวิ่งหนีก็ต้องร่วมงัดโกดังด้วยส่วนรูปร่างเขาไม่แน่ใจเพราะเห็นแต่ไกลจำหน้าไม่ได้ผมจึงถามว่าเคยมีผู้ร้ายงัดโกดังมาก่อนหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าประมาณเมื่อ20วันมานี้มีคนร้ายมางัดโกดังครั้งหนึ่งและรู้สึกว่าจะเป็นพวกเดียวกับพวกที่หนีไปวันนี้ของที่ถูกขโมยไปในวันนั้นมียางนอกยางในบรรทุกหายไปหลายเส้นเมื่อถามมาถึงเพียงนี้ก็หมดเวลาที่ได้อนุญาตนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจึงขอให้ผมอ้างหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เพื่อจะให้ชายผู้นี้พ้นข้อหาไปผมขอเสนอให้พิจารณาหลักฐานเพียง3ข้อและขอให้พิจารณาให้เที่ยงธรรมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็รับคำข้อ1ชายผู้นี้ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับการอบรมศึกษาในศีลธรรมและระเบียบวินัยตามศาสนาย่อมจะไม่ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายผิดศีลธรรมการที่บุคคลผู้นี้ศึกจากพระออกมาเป็นคารวาสก็เพราะความกตัญญูต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าซึ่งมีวัยชราไม่มีใครดูแลหาเลี้ยงเพราะน้องชาย2คนที่เคยทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูมารดาก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารไปราชการสงครามจำเป็นที่พี่ชายผู้นี้จะต้องรับภาระเลี้ยงดูมารดาผู้ชราต่อไปการที่แกวิ่งไม่ได้หมายความว่าวิ่งหนีหากแต่แกเห็นเอะอะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงวิ่งไปหามารดาเพราะเป็นห่วงข้อ2ทางโกดังก็เคยถูกงัดมาแล้วเมื่อประมาณ20วันและความเข้าใจของทหารยามว่าคงเป็นพวกเดียวกันกับพวกคนร้ายที่มาทำโจรกรรมในวันนี้แต่ชายผู้นี้เพิ่งจะสึกมาได้เพียง3วันไม่มีข้อสงสัยว่าชายผู้นี้จะมีการร่วมทำการโจรกรรมครั้งนั้นด้วยข้อ3ตามที่ทหารยามบอกว่าคนร้ายได้ใช้แฉลงเหล็กงัดโกดังทั้ง3คนฉะนั้นขอรับรองว่าชายผู้นี้ไม่เคยแต่ต้องแฉลงเหล็กมาก่อนเลยอย่างน้อยก็เป็นเวลา3เดือนจะพิสูจน์ได้ก็ที่ฝ่ามือของชายผู้นี้อ่อนนุ่มนิ่มเพราะไม่ได้ทำงานหนักมาก่อนฉะนั้นขอให้พิจารณาว่าชายผู้นี้
ไม่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมรายนี้อย่างเด็ดขาด

ดแน่นอนขอให้ปล่อยตัวพ้นข้อหาไปนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นพอได้ยินผมชี้แจงเหตุผล3ข้อขึ้นมาอ้างก็รู้สึกสีหน้าของแกสลดลงทันทีแต่แล้วก็ขอเวลาเพื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงจะแจ้งให้ทราบว่าแล้วก็เรียกนายทหารชั้นรองลงมาอีก3คนต่างก็เข้านั่งโต๊ะพิจารณาปรึกษาในคำให้การของทหารยามที่เห็นเหตุการณ์และคำแก้ข้อหาของผม3ข้อแต่แล้วก็ได้ยินเสียงโต้ตอบถกเถียงกันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจและรู้สึกไม่สบายใจนักเพราะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแม้ว่าหลักฐานของผมพอที่จะช่วยเหลือให้พ้นข้อหาไปได้ก็จริงแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่านายทหารญี่ปุ่นผู้มีใจเป็นธรรมผู้นั้นจะเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง3ข้อของผมหากนายทหารรองลงไปต่างไม่เห็นด้วยให้ใช้อำนาจไม่สนใจต่อเหตุผลและหลักฐานแล้วผมจะทำอย่างไรเมื่อผมคิดแล้วและได้ยินเสียงโต้ตอบกันผมก็หายใจไม่ทั่วท้องเกิดความวิตกว่าถ้าหากเขาไม่เห็นด้วยนำตัวชายผู้นี้ไปทำโทษทรมานผมจะทำอย่างไรดีผมจะรีบไปติดต่อกับหน่วยประสานงานหรือผมอาจจะร้องเรียนไปยังแหล่งแม่ทัพนี้ซึ่งผมพอที่จะรู้จักดีว่าท่านผู้นี้เป็นคนตรงรักความยุติธรรมมีคุณธรรมสูงเห็นอกเห็นใจชาวไทยมากการที่ชาวเราอยู่ได้ด้วยความสงบในยามสงครามเช่นนี้ก็เพราะท่านแม่ทัพผู้นี้มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมแต่ถึงเช่นนั้นก็คงไม่ทันเวลากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กระวนกระวายใจเวลากว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีดูมันช่างนานเหลือเกินเป็นเวลาที่ทรมานที่สุดความจริงการตัดสินจะปล่อยหรือจะต้องโทษทรมานของชายผู้นี้ผมก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบหรือไปรับโทษด้วยเพียงแต่ช่วยแก้ข้อหาให้ด้วยความสงสารเท่านั้นแต่ผมมีความรู้สึกทางจิตใจเหมือนตกเป็นจำเลยด้วยถ้าชายผู้นี้ต้องโทษทรมานใจของผมก็ได้รับโทษด้วยเพราะผมรู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนบริสุทธิ์แน่ถ้าต้องโทษทรมานผมก็ไม่มีความสุขแต่แล้วการถกเถียงโต้ตอบกันก็สงบลงนายทหารญี่ปุ่นต่างก็ลุกขึ้นไปพิสูจน์ฝ่ามือซ้ายของผู้ต้องหาทำให้ผมมีความสบายใจขึ้นมากเพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมจะหมายความว่าพวกนายทหารญี่ปุ่นได้เชื่อถือการแก้ข้อหาของผมแล้วเมื่อนายทหารญี่ปุ่นพิสูจน์จนพอใจแล้วก็กลับมานั่งปรึกษากันอีกพักหนึ่งนายทหารผู้เป็นประธานก็สั่งให้พลทหารไปตามตัวทหารทั้งสองที่เป็นผู้จับกุมชายหนุ่มผู้นั้นมาโดยด่วนเมื่อนายทหารทั้งสองมายืนตรงยกมือขึ้นคำนับตัวแข็งอยู่ตรงหน้านายทหารผู้นั้นได้ยินเสียงถามโต้ตอบกันแต่คงได้รับคำตอบไม่เป็นที่น่าพอใจนายทหารผู้นั้นจึงโกรธมากยกมือขึ้นแล้วก็ใช้ฝ่ามือตบหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรู้สึกว่าทหารของพระมหาจักรพรรดินั้นมีระเบียบวินัยดีแม้จะถูกตบจนเซไปเซมาแต่มือที่ยกขึ้นคำนับนั้นยังแข็งทื่อระวังตรงมิยอมให้ตกลงเมื่อลงโทษพลทหารพอสมควรแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากที่นั้นหลังจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมต่อชายผู้นั้นเป็นการขอโทษผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับผิดตัวมาแล้วก็หันมาโค้งให้ผมฐานเป็นผู้ช่วยหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าชายผู้นั้นบริสุทธิ์ผมเห็นชายผู้ต้องหาเข้าใจดีแกจ้องดูหน้าผมแล้วน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจเห็นพูดอะไรอยู่ในลำคอเพราะความตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกผมเห็นนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นหยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งออกมาจากข้างในเป็นจำนวนเท่าใดผมไม่ทราบยื่นให้ชายผู้นั้นเป็นค่าทำขวัญและให้ผมแปลคำพูดให้ชายผู้นั้นฟังว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จับผิดตัวมาเขาต้องขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้
ชายผู้นั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แรกที่แกคิดถึงก็คือแม่ฉะนั้นเมื่อถูกปล่อยเป็นอิสระก็รีบไปหาแม่ทันทีด้วยความดีใจนี่เป็นเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว10กว่าปีบัดนี้ชายผู้นั้นได้พาพรรคพวกมาช่วยนำรถของผมขึ้นจากข้างทางและพวกเขาทุกคนก็ไม่ยอมรับค่าสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมจึงถามว่าพวกคุณมีเหตุผลอะไรที่พลอยไม่รับค่าสินน้ำใจชายเหล่านั้นมีคนหนึ่งตอบแทนว่าพวกผมได้ฟังเรื่องราวของท่านจากปากคำของพี่ทิศมานานแล้วแต่เกิดมีจิตใจเคารพท่านโดยยังไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและพี่ทิศยกย่องพูดถึงคุณงามความดีเคารพบูชาท่านอยู่เสมอพวกเรานับถือพี่ทิศมากเพราะเป็นคนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพวกผมก็พากันติดนิสัยพี่ทิศไปด้วยและพลอยเคารพนับถือบูชาคุณงามความดีทั้งที่ไม่เคยพบท่านเลยเมื่อครูพี่ทิศเขาก็เล่าให้พวกผมที่มาในรถฟังว่าเขาได้พบท่านแต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะรู้สึกว่าท่านจะจำเขาไม่ได้แต่ก็พยายามแอบจดเบอร์รถของท่านไว้เขาตั้งใจเมื่อไปถึงกรุงเทพก็จะไปสืบหาและจะไปกราบเท้าท่านที่บ้านเมื่อรถผ่านมาเห็นท่านยืนอยู่ข้างถนนก็สงสัยจึงนึกว่าต้องมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อมองไปข้างทางเห็นรถท่านตกลงไปพวกผมจึงเต็มใจที่จะรับใช้ท่านแม้จะลำบากกว่านี้สัก10เท่าพวกผมก็เต็มใจทำเพื่อบูชาความดีของท่านโดยไม่หวังสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมได้ยินเช่นนั้นก็ตื้นตันใจนึกอยู่ในใจว่าคนเรานี้ถ้าอยู่กับคนดีเห็นความดีก็พลอยเป็นคนดีไปด้วยถ้าอยู่กับคนชั่วก็คงพลอยชั่วไปด้วยผมจึงเรียกชายผู้นั้นมาแล้วขอโทษที่แต่แรกจำไม่ได้เพราะเมื่อครั้งที่ผมเห็นในค่ายทหารญี่ปุ่นนั้นยังหัวโล้นผมยังไม่ยาวคิ้วยังไม่ขึ้นซึ่งหน้าตาจึงแปลกกว่าปัจจุบันนี้เพราะผมก็ขึ้นคิ้วก็ดกเวลาก็ผ่านไปนานแล้วจึงจำเขาหน้าไม่ได้และต่อไปนี้คงจะจำได้แม่นยำเพราะได้ทำบุญคุณไว้เป็นธรรมดาผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้จดจำว่าช่วยเหลือใครบ้างเพราะไม่มีความประสงค์สิ่งใดตอบแทนส่วนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในยามทุกข์หากเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงย่อมจะไม่ลืมและนึกถึงเสมอและผมก็ได้เล่าให้ชายผู้นั้นฟังว่าก่อนหน้าที่รถเขาจะมาช่วยนั้นได้มีรถงานผ่านมาคันหนึ่งผมได้ยืนโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นก็ผ่านไปโดยไม่สนใจกลับโบกมือไม่ทราบความหมายอย่างไรชายผู้นั้นก็ได้ใช้ความตรีตรองและพูดว่ารถคันนั้นเป็นพวกเดียวกันออกมาก่อนหน้าผมเล็กน้อยธรรมดาพวกเราเคยช่วยคนที่ต้องการให้เราช่วยเสมอเพราะเหตุเคยได้บทเรียนจากท่านมาแล้วและพยายามอบรมเพื่อนๆเสมอว่าการช่วยเหลือเป็นการกุศลในทางทำดีแต่ผมสงสัยทำไมเขาจึงไม่หยุดช่วยเหลือท่านขอให้ผมนึกดูก่อนอ๋อผมนึกออกแล้วเขาได้รับคำสั่งทางนายงานให้รีบนำรถเข้ากรุงเทพด่วนและรีบให้ไปถึงก่อน1ทุ่มเพราะฉะนั้นเขาจึงหยุดช่วยท่านไม่ได้การโบกมือเขาคงหมายความว่าจะมีรถตามมาข้างหลังอีกคันหนึ่งที่ช่วยได้คือรถของผมเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วก็คงทำให้ท่านหายข้องใจได้บ้างผมบอกว่าผมเข้าใจดีแล้วไม่มีอะไรสงสัยอีกและผมก็ไม่ลืมบอกตำบลบ้านที่อยู่ของผมและเชิญให้พวกเขาไปพบบางทีผมอาจมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของเขาได้บ้าง
นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของท่านผู้นี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นพระท่านเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพราะระยะเวลารถตกข้างถนนแล้วมีผู้มาช่วยนำรถขึ้นมาจากข้างถนนนั้นเป็นระยะสั้นเวลาน้อยการสนทนาเล่าเรื่องก็ไม่ได้ใจความมากนักเพราะทุกคนกำลังเปียกทั้งฝนเปื้อนทั้งโคลนจึงต้องรีบกลับไปทำความสะอาดตัวเพราะอาจป่วยไข้เป็นหวัดได้ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดผลภายหลังเพื่อให้ได้ข้อความและเรื่องราวพอที่จะนำมาพิจารณาถึงเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้เสมอไม่ว่าสมัยใดเวลาใดหากท่านผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นว่าข้อความสำคัญตอนหนึ่งตอนใดยังขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าผู้เขียนขอรับผิดแต่ผู้เดียวและโปรดได้ให้อภัยด้วย

ท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้หมดลงแล้วและกฎแห่งกรรมตอนความดีก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสวัสดีครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 MHz วันนี้คุณฟังพบกับดิฉันแสงระวีสุมนทานและคุณเลอรักจันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลอรักค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อยู่ในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมนี้วันหวยออกหลายคนมีทั้งตอนเช้าสนุกสนานลุ้นกันตอนบ่ายตื่นเต้นตอนเย็น
2: มีทั้งคนตื่นเต้นแล้วก็น่าเศร้าว่ากันไป
3: เลขอะไรที่ดังๆก็ไม่เห็นจะถูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วดิฉันก็เป็นหนึ่งเลยนะเป็นเหยื่อเป็นคนทำบุญให้กับรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา
2: คาดหวังยากอยู่นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ดูในบ้านเราหน่อยดีกว่าตอนนี้เมื่อวานเนี่ยคุยกับคุณพรศรีเนี่ยคือมืดครึ้มเลยนะตอนที่มาจัดรายการอ่
3: ะ
2: แล้วฝนก็ตกบางพื้นที่ตกหนักมากนะแต่วันนี้โล่งนะคะ
3: วันนี
2: ้ดู
3: แดดด้วยตอนบ่ายเนี่ยมีแดดคือตอนนี้ใช่คุณผู้ฟังคือตอนนี้เราเอาแน่เอานอนไม่ได้นะ
2: ใช่
3: ตอนนี้ถ้าหากว่าเราดูข่าวเนี่ยประเทศไทยถือว่ายังโชคดีอยู่น
2: ะ
3: ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเนาะ
2: เ
3: มียนมานะคะอินโดนีเซียญี่ปุ่น
2: มีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ในประเทศเราก่อนละกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาแจ้งเตือนเหมือนกันเนาะว่ามันจะมีมรสุมเข้าไทยกลางสัปดาห์เนี่ยแหละค่ะที่มันจะถึงเนาะเข้าที่ไหนบ้างเหนือกับอีสานเนี่ยโดนเต็มๆ
2: ค่ะ
3: นะคะเขาก็บอกว่านี่เลยวันที่18กลางสัปดาห์คือ18 19 20 21 4วันนี้นะคะมรสุมจะเข้าไทยบริเวณที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยโดนเต็มๆคุณผู้ฟังนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมันมีร่องมรสุมผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็กำลังค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะคะก็ต้องบอกว่าประชาชนเองเนี่ยจะต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหรือบางที่อาจจะเป็นฝนตกสะสมเพื่อฟังมันจะทำอะไรให้เกิดอะไรบ้างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้อาจจะอยู่ในสักช่วงเวลาสั้นๆน่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ
2: ก็มีหลายพื้นที่นะที่ยังคงมีฝนฟ้าตกอยู่แต่ว่าในต่างประเทศก็เยอะในบ้านเราเองรู้สึกว่าจะมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามั้งคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ที่มีพายุแล้วก็มีต้นไม้ล้มบอกว่าทับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะที่วัดพระศรีสันเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เกิดเหตุในวันนี้นี่แหละนะต้นไม้หักทับนักท่องเที่ยวนะที่วัดนี้นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ4รายเลยทีเดียวแล้วก็ได้นำส่งโรงพยาบาลไปนะคะเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครก็เข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะหลายคนก็ตกอกตกใจเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งวันนี้แหละค่ะภายในเขาเรียกว่าโบราณสถานสำคัญวัดพระศรีสันเพชรนะที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะโอ้โหคือ
3: ก็เป็นที่โล่งแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่ไงเราเข้าใจว่าถ้าเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันจะปลอดภัยบางทีเวลาฝน
2: ไม่ได้นะคือบางทีเราไม่รู้ต้นไม้เนี่ยมันอาจจะมีปวกมีอะไรกัดซ้อจนแบบมันผุพังอาจจะบางทีเนี่ยดูข้างนอกสวยนะดูดีแต่ว่าข้างในเนี่ยมันกลวงนะ เออมันถูกอะไรต่ออะไรกัดเจาะไปนะคะ
3: ค่ะมีที่หนึ่งคือที่นครพนมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกตอนนี้คือตั้งวอลลุ่
2: ม
3: ละเขาบอกว่านครพนมเนี่ยเตรียมความพร้อมคือตั้งวอลลุ่มฝนตกหนักที่รับมือที่กรมอุตุเขาเตือนภัยที่น้ำที่ฝนเนี่ยจะตกวันที่18-21สิงหาคมนี้นะคะเขาก็เลยเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงน้ำโขงจะหนุนขึ้นสูงระวังน้ำท่วมขังตอนนี้ก็เสริมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนละค่ะคุณสารวีท่านผู้ฟังใครมีญาติพี่น้องอยู่นครพนมหรือใครจะไปไหว้พระธาตุพนมอะไรเงี้ยก็ต้องระวังฟ้าฝนด้วยเหมือนกันนะคะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะนะคะทั้งรองผู้ว่าทั้งรองนายกเทศมนตรีอะไรเงี้ยมากันตั้งวอลลุ่มกันเลยละค่ะนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ประเมินสถานการณ์แนวโน้มก่อนกำหนดมาตรการบริหารจัดการตลอดจนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ย8 โมงเนี่ยมันอยู่ที่น้ำระดับน้ำโขงเนี่ยอยู่ที่ 11.63 เมตรลดลงจากเมื่อวันก่อนใน19เซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะระดับน้ำวิกฤตเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามันวิกฤตอ่ะคือ12เมตรไงมันเกือบวิกฤตแล้วนะคะก็คาดการณ์ว่าน้ำโขงจะลดลงต่อเนื่องแต่พอมันมีข่าวว่ามันจะต้องแบบฝนจะตกหนักเนี่ยช่วง18 19 20เนี่ยนะคะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าถ้าทันทีที่ฝนมันตกสะสมเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็จะทําให้น้ําสามารถเพิ่มขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เค้าเตรียมอะไรให้พี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็คือเรื่องของเครื่องสูบน้ําในพื้นที่6จุดเลยนะคะตั้งแต่จวนผู้ว่านาคไปสนีกลางพื้นที่เศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมกระสอบทรายเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งอ่ะระวังน้ําล้นตลิ่งขึ้นมาด้วยให้เอากระสอบทรายเตรียมไว้เลยนะคะก็มีการแจ้งเตือนภัยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกเนาะที่พอเหมือนรับลูกกันอะพอกรมอุตุประกาศปุ๊บก็จังหวัดก็มีแบบแอคชั่นออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือในบ้านเรามันยังคงต้องเจอกับฝนอยู่เพราะว่านี่ก็อยู่ในช่วงหน้าฝน
3: มันอยู่ในช่วงหน้าฝนถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานไม่แน่ใจว่าที่เราได้เห็นข่าวกันอยู่แล้วอย่างเช่นบ้านแบบโหน้ำป่าหลากกันทันหันน่ะที่พัดนอดนักพัดนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันนิดนึงล่ะ
2: นะก็อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องดูนะในส่วนของรัฐบาลก็วันนี้จริงๆก็เตือนกันมาอยู่หลากหลายเหมือนกัน
3: ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยตามสถานการณ์แล้วอย่างที่บอกค่ะพอมันเกิดclimate change เนาะเอลนีโญเอลนีญาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเตรียมรับมือกันทีนี้ชวนไปดูที่ต่างประเทศของไทยเนี่ยยังคงรับมืออยู่ได้ยังไม่ได้เจออะไรหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นที่จะไปที่อินโดก่อนไหมคะที่อินโดเมื่อวานโอ้เพื่อนฉันเนี่ยไปอยู่อินโดติดตามสามีไปเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นห่วงกันแล้วถามว่าเป็นยังไงคนที่ไม่รู้จริงๆคือมันเกิดไกลเขาอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบแต่มันก็น่าเป็นห่วงเนา
2: ะ
3: ทั้งภูเขาฟงภูเขาไฟอะไรเงี้ยที่เกาะแบบโอ้โห
2: อินโดนีเซียนี่คือหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วก็มียอดเสียชีวิตคือเมื่อวานคุณพอตรียังบอกคือดูในอดีตดูสถิติในอดีตโอ้โหก็เสียชีวิตกันเยอะเพราะว่ามันจะเกิดในเนี้ยที่อินโดเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงนะก็วันนี้ปรากฏว่าที่อินโดเขายังคงต้องค้นหานะผู้ที่จะรอดชีวิตเนี่ยนะคะคือจริงๆเนี่ยที่อินโดเนี่ยหลังจากที่มีแผ่นดินไหว 7.7 เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย47รายนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกกว่า50คนเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์นะที่จังหวัดนุสาตึงกาลาตะวันออกกาลาตะวันออกนะคะอันนี้ก็ ถือว่ายังคงต้องค้นหาต่อไปตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังคงติดอยู่ที่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารแล้วก็บ้านเรือนตอนนี้มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าบ้านเรือนเกือบ160หลังแล้วก็มีโรงเรียนมีสถานพยาบาลแล้วก็มีอาคารสาธารณะหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าสะพานเทียบเรือแล้วก็อาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือค่ะเขาเรียกว่าท่าเรือลอเรนซ์ไซน์เนี่ยนะคะในเมืองเมาเมเล่นะคะเกิดพังถล่มลงมาอีกนะก็เลยทำให้มันคาดการณ์ว่าจะต้องมีคนที่ติดอยู่อีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการ การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเขาเนี่ยคือมันต้องประสบปัญหาเหมือนกันคืออาจจะล่าช้าเหมือนกันเพราะว่าดินถล่มมาแล้วก็มาปิดกั้นเส้นทางสัญจรด้วย
3: อุปสรรคเยอะ
2: เพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ภูเขาไงแต่ว่าก็มีรายงานค่ะว่าประชาชนประมาณสัก 2,000 คนเนี่ยดีที่สามารถอพยพจากพื้นที่คือเป็นการอพยพตัวเองนะคือหนีออกไปด้วยตัวเองยังไม่ได้มีรัฐบาลออกมาช่วยอพยพเพราะว่าบางคนอาจจะแบบรัฐบาลบางทีแบบช่วยตรงนี้แต่อีกทางนึงแบบบางทียังไปไม่ถึงอะไรเงี้ยประชาชนก็ช่วยตัวเองไปก่อนคือส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเมืองอูเมเร่นะมาในเมืองมาอูเมเร่นะแล้วก็นาเกเคียวนี่แหละซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็เลย
3: คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนอินโดเองเนี่ยผวาอัฟเตอร์ช็อค
2: ผวาใช
3: ่
2: อุ๊ยอัฟเตอร์ช็อคแบบไม่รู้กี่
3: ละลอกอะนะ
2: น่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งคะ
3: ไทยก็มีนิดๆใช่ไหม
2: ใช่
3: ทางใต้ใช่ไหม
2: ใช่ทางใต้
3: ซึ่งตอนนี้ชาวอินโดเนี่ยผลจากที่เหตุแผ่นดินไหวใหญ่ไปเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
3: นอกชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเนี่ยมันส่งผลให้มีผู้ประสบภัยเนี่ยหลายพันคนอย่างที่บอกนะคะแล้วหลายพันคนเองเนี่ยก็ยังคงปักหลักกางเต็นท์กลางแจ้งนะเพื่อที่รอความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันอย่างที่บอกมันรักเข้าไปช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งยอดเสียชีวิตเนี่ยเหมือนประอยู่ประมาณ50รายแล้วใช่ไหมอันนี้แหละมันก็เลยทำให้เกิดผู้คนพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงผวาอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็หลายที่เนี่ยประชาชนหลายพันคนในอินโดนีเซียเองยังคงติดเกาะอยู่บนเนินเขาสูงเขาบอกเขากลัวมันมีความแบบหวาดเสียวอ่
2: ะ
3: หวาดผวาจากแผ่นดินไหวที่มันตามมาคือหลังจากที่มันเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงคือ 7.7 ริกเตอร์เนี่ยที่เกาะฟอเรสต์เนี่ยมันไม่ธรรมดานะนะคะมันก็ตอนนี้ปฏิบัติการกู้ภัยขนาดใหญ่ก็เขาทั้งขนเสบียงก่อนเลยตอนน
2: ี้
3: เขาบอกว่าขนเสบียงเนี่ยหลายร้อยตันลำเลียงโดยเฮลิคอปเตอร์ก็
2: ม
3: ีเรือรบก็มีนะคะก็กำลังส่งไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดเนี่ยอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ความหวังวันนี้เองเขาบอกว่าวันที่16เนี่ยความหวังก็เริ่มผลิบานขึ้นมาแล้วล่ะนะคะเมื่อความช่วยเหลือชุดแรกเนี่ยเริ่มไปถึงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเองนะคะซูฮันยาโตเนี่ยท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนี่แหละลำเลียงเฮลิคอปเตอร์เลยเหมือนบ้านเราอ่ะตอนที่น้ำท่วมนะเขาก็เฮลิคอปเตอร์หย่อนอาหารไปลำเลียงก่อนอะไรเงี้ยเขามีประมาณ5ลำอะไรเงี้ยนะคะเรือค้นหาเรือกู้ภัยเรือรบอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยแล้วนะคะอันนี้ก็มีความช่วยเหลือด้วยแล้วส่วนของประธานคณะกรรมการยุโรป
2: อ
3: ุสูร่าฟอร์เดเลเยนนะคะเขาก็บอกว่าให้คำมั่นว่าจะเปิดใช้งานระบบดาวเทียมให้เพื่อที่จะช่วยสำรวจในเรื่องของโลกโคเปอร์นิคัสอะค่ะที่แบบเพื่อช่วยเหลือทางอินโดนีเซียระบบพื้นที่ความเสียหายให้ได้คือมันต้องใช้ดาวเทียมสำรวจความเสียหาย
2: คือมันหลายจุดเลยไหม
3: ไม่ถึงใช่
2: มันหลายจุด
3: ใช่มันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนอกจากบ้านเรือนเนี่ยโรงเรียนสถานพยาบาลหลายสิบแห่งเลยก็เดือดร้อนได้รับผลกระทบไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ก็เยอะเลยทีเดียวนะคะในส่วนของอินโดนีเซียญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมญี่ปุ่น
3: ก็มีแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยวันนี้เองมีเพจสำนักงานวิจัยแห่งชาติเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะเฝ้าระวังกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.0 เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกในปี69นี่เนา
2: ะ
3: เขาบอกว่าทางวช.หรือว่าสำนักงานวิจัยแห่งชาติเนี่ยร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาตินะคะหรือว่า Earthquake Research Center of Thailand เนี่ยเขาก็บอกว่าเผยแพร่ข้อมูลว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมคือสร้างความตระหนักรู
2: ้
3: สร้างความรู้ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องโดยต้องไม่ตื่นตระหนกคือเตรียมพร้อมแบบไม่ตื่นตระหนกอะค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่ารวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่15สิงหาเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินไหวคุณผู้ฟังขนาดไหวใหญ่นะขนาด 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยมันมีจำนวน11ครั้งใน9ประเทศนะแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆนะโดยเหตุการณ์ที่มันมีขนาดสูงเนี่ยก็อยู่ที่ 7.8
2: ค่ะ
3: 7.8 น่าจะอยู่ที่บริเวณฟิลิปปินส์เนาะถ้าหากว่าย้อนกลับไปวันที่7มิถุนายนเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่ 7.7 ที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ที่เนี่ย 7.7 7.8 เพราะฉะนั้นเน
2: ี่ยคือแบบแรงอะ
3: แรงนะคะคือโหคือมันฟิลิปปินส์อินโดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนอะแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบสุ่มนะ
2: ค่ะ
3: แต่มันกระจุกตัวอยู่ตามแนวรอยของแผ่นธรณีภาคอะไรเงี้ยนะคะวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่เชิงเทคนิคเดี๋ยวว่ากันทุกท่านควรต้องไปศึกษาแหละแม้กระทั่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันถ้าหากว่าย้อนกลับมาคุณผู้ฟังประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่16กลุ่มนะแล้วก็พื้นที่ใกล้แนวเลื่อนในภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็บางส่วนภาคใต้เหล่านี้มันก็ควรมีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเหมือนกันนอกจากพื้นที่ดินอ่อนเนาะที่เรากังวลอะไรกันนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มที่มันสามารถสั่นสะเทือนได้ทำให้ประชาชนในคันสูงเนี่ยอาจรับรู้การแกว่งของแผ่นดินในระยะไกลได้ชัดเจนกว่าที่อื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เลยสิ่งที่ประชาชนควรเตรียมความพร้อมแล้วก็พึงระวังไว้นะไม่ตีความว่าแผ่นดินไหวหลายครั้งทั่วโลกเป็นสัญญาณว่าแผ่นดินไหวใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่าเพิ่งไปตีความ
2: ค่ะ
3: นั่นคือว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ติดตามแล้วก็ประเมินความเสี่ยงตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลที่ช่วยเหลือที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อเกิดการสั่นไหวคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหมอบป้องเกาะนะหมอบลงกับพื้นป้องกันศีรษะนะคะแล้วก็ลำคอหลบใต้โต๊ะอะไรเงี้ยที่มันแข็งที่เราเหมือนเราเรียงกันไว้อะไรเงี้ยนะห่างพวกอะไรนะตู้กระจกตู้เครื่องแป้งเนี่ยคุณอย่าไปอยู่ใกล้นะชั้นวางของอะไรเงี้ยสิ่งของ
2: มันล้มลงมา
3: แตกอีกนะคะสิ่งของอย่าวิ่งกลูไปที่บันไดนะไม่ใช้ลิฟต์เมื่อแรงสั่นหยุดแล้วเนี่ยค่อยออกจากอาคารเป็นระเบียบตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ้าหาว่าอยู่ในอาคารสูงเนี่ยตั้งสติก่อนประเมินสถานการณ์จากความรู้สึกความแกว่งอะนะ
2: บางทีเราอาจจะต้องไปเรียนแบบหรือว่าไปฝึกที่ญี่ปุ่นนะ
3: ไม่จริงๆประเทศไทยควรจะมีอย่างเงี้ย
2: ก็ใช่เพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะเขาคือจะบ่อยไงเพราะว่าเคย
3: เด็กๆเก่งกว่าเราอีก
2: ใช่คือเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นอ่ะเคยดูนะแบบพอมันเกิดแผ่นดินไหวเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเขาไม่ได้นั่นอะไรเลยเขายังคงแบบยังคงเดินแต่ว่าเขาก็ด้วยความระมัดระวังรู้ว่าแผ่นดินไหวนะแต่ว่าเขาควรจะปฏิบัติยังไงคือมีสติอ่ะ
3: ใช่
2: มีสติเนี่ยสำคัญ
3: สติเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ควรฝึกหาข้อมูลไว้เนี่ยไม่มีใครสอนแล้วเราก็อ่านอย่างเง
2: ี้
3: ยค่ะแล้วก็ลองดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านเนี่ยให้เป็นประจำเข้าไว้
2: จริงๆในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยในแฟนเพจ Miss Earth เนี่ยเขาให้ข้อคิดไว้น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าอยากฝากข้อคิดไม่ว่าจะเป็นนักเดินเขาเดินป่าที่ไทยเนี่ยที่แพลนที่จะไปเดินเขาหรือไปดูภูเขาไฟที่อินโดนีเซียก็ตามนั่นแหละคือเขาที่อินโดนเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟที่ปะทุให้กรวดแล้วก็ทับแล้วก็เกาะกันหลวมๆมันไม่ใช่หินอัคนีแข็งๆนะซึ่งในมิดเอิร์ธเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เคยไปเดินเนี่ยถ้าสังเกตจะรู้ว่ามันเป็นกรวดไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่หินก้อนใหญ่หรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยคือตอนนี้เนี่ยเกิดที่อินโดนีเซีย 7.7 ใช่ไหมคะเขาก็เลยแนะนำว่าที่เขาออกมาพูดอย่างเงี้ยคือมันเกิดการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันทำให้เกิดเศษทะเลทรายเศษทลายนะไม่เศษทะเลทรายเกิดทลายนะแผ่นดินไหวทำให้ดินเป็นก้อนกรวดอะไรมันทลายพังลงมาซึ่งตรงนี้มันอันตรายมากนะอันตรายกว่าดินถล่มทั่วไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณไปนะไปได้เพราะว่าแต่ละที่ที่คุณไปคงคิดแล้วว่าสวยมากแต่ว่าที่เล่าที่บอกมาก็คือมันจะลดอันตรายได้ถ้าเรามีสตินะเขาบอกอย่างที่อินโดนเคยเกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วอะตอนนั้น 6.6 ที่บาหลีเกิดเศษหินทลายจำนวนมากก็โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยคณะทัวร์ไทยก็รอดคือเขาก็เคยไปเจอมาแล้วเพียงแต่บอกว่ามันต้องระมัดระวังเพราะว่าการเกิดที่อินโดเนี่ยภูเขาไฟมันไม่ใช่ภูเขาไฟแบบดินธรรมดาไงแต่ว่ามันเป็นกรวดซึ่งมันอันตรายกว่าดินกว่าไอ้ภูเขาไฟที่ไหลออกมานะคะ
3: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังเหมือนกันนั่นแหละนะก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะThank you.
1: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: กลับมาติดตามกันนะฮะวันนี้ดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคือจริงๆวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดอยู่แต่ว่าท่านนายกก็มีภารกิจนะเห็นปะก็วันนี้ก็เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย
3: ์ควงคุณเนวินนะ
2: ใช่คือจริงๆจริงๆวันนี้ที่ท่านนายกเดินทางไปเนี่ยก็คือไปเห็นมีภาพออกมาก็คือนายกเนี่ยไปลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวนะวันนี้ไปตรงบริเวณจุดตรวจร่วมตำรวจกับฝ่ายปกครองนะอันนี้ที่มีการส่งข่าวมาก็คือเป็นในส่วนของบริเวณด้านหน้าสภ.บ้านด่านที่จังหวัดบุรีรัมย
3: ์
2: เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่นายกถามว่าเจออะไรไหมถามตำรวจ
3: ก็คือนายกยังโดนสุ่มตรวจอ่ะ
2: ก็ใช่ก็ถามเจออะไรไหมอ๋อเจอตายา
3: ตัว
2: ใช่ใช่อันนี้ก็แบบก็ดูแล้วแบบมันก็น่าสนใจดีคือท่านนายกเนี่ยใช้เวลาช่วงวันหยุดวันนี้นะก็ไปตรวจราชการส่วนตัวนะพื้นที่จะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ก็ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการให้ทราบล่วงหน้าด้วยนะคะไปตอนช่วงประมาณสัก11โมงนะโดยรถยนต์ของท่านนายกรัฐมนตรีก็แวะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นจุดร่วมระหว่างฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจ
3: อ
2: ันนี้คือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นายกเองก่อนหน้านี้ก็สั่งให้มีการตั้งด่านระดับอำเภอเพื่อที่จะตรวจค้นอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายแล้วก็ฝ่ายปกครองประจำด่านเนี่ยก็ได้ขออนุญาตตรวจค้นรถยนต์ของนายกด้วยทั้งด้านหน้ารถแล้วก็ด้านหลังรถนะคะคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตรวจหมดซึ่งนายกก็สอบถามว่าเจออะไรไหมด้านตำรวจบอกว่าไม่เจอนะขณะที่นายกก็ถามบอกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วไปเนี่ยแถวนี้เนี่ยเจออะไรไหมตำรวจว่าไม่เจออะไรก็เจอแต่ยาอันนี้น่าสนใจไหม
3: ยาอะไรก็ไม่รู้ไง
2: ใช่
3: ใช่ไหม
2: คืออันนี้ก็น่าสนใจเพราะรัฐบาลเองกำลังแบบเข้มงวดตรวจตราในเรื่องของยาเสพติดมาก
3: ยาเสพติดด้วย
2: แล้วก็อาวุธ
3: ปืนด้วยมันก็ได้สองเด้งแหละนะคะก็คือหลังจากที่ท่านนายกก็คือถ้าหากว่าไล่เรียงกันจริงๆท่านนายกเนี่ยใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนแหละแวะไปจังหวัดที่เหมือนเซฟโซนน
2: ะ
3: จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ไปได้พบกับคุณเนวินชิดชอบแหละแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็แวะรับประทานอาหารริมทางง่าย
2: ๆ
3: แน่นอนมีคนคู่ใจ ไม่ใช่ภรรยานะนายกน้อยคือคุณไตรสุรี
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ไปด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงหน้าด่านเนี่ยแวะทานอาหารก่อนแล้วก็ถามแม่ค้าชาวบ้านว่าขายเป็นยังไงปากท้องดีขึ้นไหมตามสไตล์แหละเหมือนเช็คแหละว่านโยบายตัวเองออกไปเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชาวบ้านบอกชอบมากไทยพลัสเนี่ย60-40เนี่ยเออมันช่วยได้ทั้งค่าใช้จ่ายทำให้ร้านค้าพื้นในพื้นที่เนี่ยขายได
2: ้
3: เงินมันก็หมุนเวียนนายกก็ฟังแล้วเป็นไงยิ้มสิยิ้มนะคะแล้วก็บอกอะไร
2: สงสัยได้ต่อเนี่ยมันจะหมดเดือนกันยาย
3: นดิฉันก็รออยู่เหมือนกันอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงๆอ่ะก็พร้อมสานต่อนี่ไงบอกละแล้วก็จะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกวันหยุดแบบบ้านๆกินข้าวไปฟังไปคุยไปกับชาวบ้านก็สีสันดีอะไรเงี้ยนะคะชาวบ้านเขาก็เหมือนออกมาให้การต้อนรับเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าไปที่หน้าด่านก็โดนสุ่มตรวจ
2: ค่ะ
3: คือเขาตั้งด่านตรวจทั้งปืนตรวจทั้งในส่วนของอะไรล่ะทั้งเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมตอนนี้มันก็แบบระบาดกันจริงๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แน่นอนแหละปืนมันก็มาตั้งแต่ตอนที่เหตุเกิดในโรงเรียน
2: ค่ะ
3: คุณฉลองเรี่ยวแรงพกอาวุธปืน อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เหมือนเขามีแบบไม่อยากให้สสพกปืนด้วยใช่ไห
2: ม
3: อะไรเงี้ยนะเขาก็เริ่มมีมาตรการต่างๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะ
2: คือจริงๆอย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เข้มในเรื่องนี้มากนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยที่ด่านศุลกากรช่องจอมนะทางคุณประสิทธิ์ดีจงเจริญซึ่งเป็นนายด่านศุลกากรช่องจอมเนี่ยบอกว่าก็ตอนนี้ก็ทำตามคือเรียกว่าสนองนโยบายของรัฐบาลนะที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องแล้วก็รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันการสกัดกั้นลักลอบแล้วก็เข้าออกทั้งคนแล้วก็สินค้าผิดกฎหมายนะซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรรวมถึงรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆของด่านศุลกากรช่องจอมเนี่ยที่ช่องจอมเขารับผิดชอบ3จังหวัดคือที่สุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมาก็จะมาปฏิบัติงานกันเรียกว่าเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะคุณประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันด่านพรมแดนจะยังคงปิดอยู่แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในพื้นที่รับผิดชอบนะคะโดยด่านศุลกากรช่องจอมนี่ค่ะก็ได้อาสาเป็นแม่งานหลักในการที่จะบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะจัดกำลังผสมทั้งเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตลอดจนการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับการป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดต่างๆนั่นเองนะคะในเขตอีสานใต้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยในวันนี้เห็นบอกว่าทั้ง3หน่วยงานนะคะก็มาทำงานร่วมกันแล้วก็มีจะคือขั้นตอนเขาคือจะเรียกก่อนเรียกการตรวจยานพาหนะต่างๆแล้วมาตรวจค้นสัมภาระค้นอาวุธตรวจตัวผู้โดยสารตรวจบัตรประชาชนพาสปอร์ตต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าก็เจอคือสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยใช้วิธีแอบนั่งปะปนมากับนักท่องเที่ยวที่เขามีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันจะแบบแทรกเข้ามาอย่างนี้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คุณประสิทธิ์บอกว่าก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ประชาชนอุ่นใจได้เลยนะคะว่าในส่วนของศุลกากรที่ช่องจอมเนี่ยจะสามารถตรวจค้นอย่างเข้มข้นตลอดยังแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะ
3: คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทำงานหนักนะ
2: ใช่
3: ถ้าพูดถึงเนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวไล่เรียงไปเดี๋ยวมันจะมีท่านบรรชัยบอกว่าตอนนี้เหมือนรัฐบาลเองก็แบบทำงานแบบประคับประคองมันมีหลายเหตุมูลเหตุเนาะ
2: ใช่
3: วันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคุณแสงระวีนอกจากเรื่องของตรวจด่านเรื่องของปืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหนจะเรื่องของอะไรล่ะรัฐบาลอีกขั้วอีกที่มีภาพคุณทักษิณอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของภัยออนไลน์เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของช่องจอมเรื่องอะไรที่จะต้องทําแล้วก็มีข้าราชการเนี่ยก็รับลูกในเรื่องของการทํางานส่วนในเรื่องของภัยออนไลน์เนี่ยจากที่ท่านนายกเองก็บอกว่าตอนนี้เขาท่านเองก็ออกมาบอกใช่ไหมว่ามันเป็นภัยระดับชาติใช่ป่ะนะมันก็เร่งระบบมิจฉาชีพเข้าถึงคนยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องเงินยากจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเองเนี่ยก็มีเจอด่านปัญหาไม่ได้น้อยนะคุณแ
2: ม่ลีใช
3: ่แล้วไหนจะโดนเรื่องของภาพการเมืองเข้ามาลุมอีกใช่ไหม
2: หลายเรื่องอยู่
3: นะคะ
2: เนี่ยแหละนะคะก็ ก็จริงๆอย่างที่บอกคือโดนหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยนายกก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยื่นอภิปรายแล้ว
3: ใช่
2: นะคะอย่างคุณผลิตเนี่ยวันนี้เห็นก็มีการออกมาพูดเรื่องที่จะอภิปรายใช่ไหมว่าจะมีการเตรียมในเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจแล้วนะคะโดยอย่างเอาอย่างวันนี้เดี๋ยวนะดิฉัน
3: ค
2: ุ
3: ณผลิตใช่ไหมคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คุณผลิตเองเนี่ยบอกว่ามีหมัดเด็ดเลยที่จะซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าจะมีหมัดเด็ดไหมคุณผลิตก็บอกว่าเราทำเต็มที
2: ่
3: นะคะคิดว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจเนี่ยคือประชาชนแหละ นะคะก็ขอให้รอดูวันอภิปรายนะคะแล้วก็ประชาชนตัดสินหวังว่าฝ่ายค้านมีจุดร่วมตรวจสอบรัฐบาลเมื่อถามว่าถามมันมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านจะลงมติเป็นเอกภาพไหมเนี่ย
2: ค่ะ
3: คุณผลิตก็บอกว่าอยู่ระหว่างการหารือเหมือนกันพรรคร่วมฝ่ายค้านไหนร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้างแล้วก็จะมียื่นกรอบเนื้อหาอะไร
2: ค
3: ือตอนนี้กำลังรวบรวมประเด็นแหละนะคะว่าแล้วประเด็นอะไรเนื้อหาอะไรจะยื่นใครบ้างด้วยนะแต่คุณผลิตเองก็อยู่เหมือนอยู่ในฐานะในส่วนของหัวหน้าพรรครัฐบาลอะไรเงี้ยใช่ไหมหัวหน้าฝ่ายค้าน
2: พรรคประชาชน
3: นะคะเขาก็บอกว่าก็หวังแหละว่าให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยร่วมกันแม้จะมีความเห็นนโยบายบางเรื่องอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างเนี่ยแต่ว่าขอให้มันมีจุดร่วมในการตรวจสอบอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเหน็บเหมือนกันนะว่าก็มั่นใจว่าฝ่ายค้านถามอะไรเนี่ยท่านนายกน่าจะพร้อมตอบ
2: ค่ะ
3: แต่ท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วนี่ว่าพร้อมตอบถามอะไรก็ตอบได้แล้วมันเป็นเรื่องปกติในเรื่องของ1ปีหรือว่า1ครั้งเนี่ยที่เขาจะต้องมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไร
2: ก็ยังยกตัวอย่างเลยเนี่ยก็นี่ไงนักข่าวถามอะไรมาก็ตอบได้หมดไง
3: แต่วันนี้เนี่ยเรียงแถวกันตอบเหมือนกันนะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไล่เรียงตั้งแต่คุณกรวีออกมา
2: ใช่คุณกรวีก็ถือว่าเป็นประธานวิปรัฐบาลนะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจโดยเฉพาะเรื่องของกรณีหัวสว อันนี้เนี่ยก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเลยคือคุณกรวีบอกว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาหรือยังไรก็แล้วแต่เรื่องหัวสว เนี่ยนะแต่ว่าคนที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยต้องเข้ามาแก้ปัญหาอยู่แล้วเรื่องการหัวสว เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของกกต. อยู่ซึ่งกกต.ก็ทราบมาดีว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถที่เข้าไปแทรกแซงได้เพราะนั้นรัฐบาลเองต้องทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดนะส่วนตัวคุณกรวีเนี่ยเห็นว่าหากฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่สามารถทำได้แต่ว่ามันก็ต้องดูประเด็นนะว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างไรหรือไม่นะไม่ใช่แค่เป็นกระแสในสังคมแล้วคุณก็เอามาอภิปรายมันต้องมีประเด็นว่าเกี่ยวกับนายกหรือว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรเอาง่ายๆคือมันต้องมีหลักฐาน อ
3: ่ะ
2: ไม่ใช่ว่าแบบมากล่าวหากันแบบลอยๆทางการเมืองคือถ้าเกิดคุณมีหลักฐานเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนอยู่แล้ว
3: แล้ว
2: ส่วนตัวก็มั่นใจค่ะว่าครม.ชุดนี้เนี่ยจะสามารถตอบคำถามได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นไงคือถามมาตอบได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายวางใจตามที่คุณเท็งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านบอกว่า เก็บไว้ทุกบินนั้นเนี่ยคุณกรวีบอกว่าเห็นด้วยเลยขอให้ตรวจสอบให้เต็มที่มีข้อสงสัยแล้วก็ถามมีหลักฐานก็เอามาแสดงรัฐบาลมีหน้าที่ตอบก็จะตอบให้ชัดเจนไม่กลัวการตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลเองก็อยากเห็นการตรวจสอบที่สร้างสรรค์แล้วก็มีหลักฐานที่สามารถชี้ให้รัฐบาลนั้นปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีหลักฐานโยงไปถึงรัฐมนตรีคนไหนก็ทำผิดเพราะว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าเวทีอภิปรายในสภาเนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่จะเอาข้อกล่าวหาร้อยๆเนี่ยมาโจมตีกันในทางการเมืองบินทุกบินที่จะเอามาพูดมาอภิปรายมาวางกันนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงฝ่ายค้านก็อาจจะอภิปรายแต่ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามให้ประชาชนคลายสงสัยรวมถึงพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านก็จะได้คลายสงสัยด้วยนะคะก็ต้องมองว่าบินเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่บินจากฝ่ายค้านนะแต่ว่าเป็นบินที่ประชาชนต้องจ่ายนะเพราะว่าต้องทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นลดภาระแล้วก็ลดรายจ่ายให้กับประชาชนได้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณ
3: สิริพงษ์คุณสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเห็นว่าไปเล่นไฮล็อกอยู่ตอนนี้ก็มาตอบการเมืองอยู่นะวันนี้ก็ออกมา
2: ไฮล็อกเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าได้เยอะคนให้ความสนใจเยอะนะ
3: จริงๆเนี่ยคือคุณสิริพงษ์เองก็บอกว่าไม่ได้คือการประเด็นที่ลากปมสวเข้ามาขึ้นจากฟอกเนี่ยไม่หนักใจแกบอกว่าไม่ได้หนักใจเลยนะคะการที่ฝ่ายค้านจะเอาประเด็นหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ได้หนักใจอะไรเพราะส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าวส่วนกรณีที่คุณสมนึกสุชัยธนาวณิชย์อดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4จังหวัดสุโขทัยเนา
2: ะออ
3: กมาเปิดเผยว่ามันมีการให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อโหวตกฎหมายตามพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยเขาเป็นใครตนก็ไม่รู้จักมีเบื้องหลังหรือไม่ก็ไม่รู้แต่มาแอบอ้างในส่วนของตนก็ไม่เคยได้ยินนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนการอภิปรายเนี่ยหากกล่าวหาจะหาหลักฐานยังไงนะคะอย่างมากก็แค่พยานบุคคลเดี๋ยวนี้มักใช้วิธีว่าไปก่อนถูกผิดไม่รู้ค่อยไปพิสูจน์เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้หนักใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยที่ฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลก็ชี้แจงได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นนี่เขาก็เหมือนเขาได้ทำการบ้านเตรียมเหมือนกันเนาะไอ้เรื่องประเด็นทุจริตสอบพฤติกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นที่มันมีมาตั้งแต่ปี62อ่ะเนาะรัฐบาลนี้ก็เป็นคนเจอแล้วก็ตามจับอะไรเงี้ย
2: ก็เคลียร์นะ
3: ก็เคลียร์แล้วรัฐบาลช่วยได้หมดนะเร็วบ้างอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็กล่าวหาคนนั้นเทาบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาว่ากันอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้หนักใจอะไรใดๆเลยแล้วก็ย้ำแย้มมาว่ามั่นใจในเสียงรัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไร้ปัญหายังเปิดแย้มนะว่าเปิดรับพักร่วมเพิ่มนะ
2: เนี่ย
3: เดินหน้าแก้ปัญหาเนี่ยไม่พูดแบบเนี้ย
2: เขายิ่งมองเรื่อง
3: ง
2: ูเขียวกันอยู
3: ่เนี่ยก็ไปงูเห่าเลยนะงูเขียวนะแต่ฝั่งงูเขียวก็บอกแล้วไงไม่มีงูสักตัวนึงสงสัยไปดักหางไว้ก่อนหยิกหางไว้อย่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะนะนี่ก็เป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มันใกล้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: เรื่องของการเมืองอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นระดับท้องถิ่นหน่อยแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับการเมืองระดับใหญ
3: ่
2: ก็คือเป็นการเลือกนายกอบจนะที่กาฬสินธุ์โดยวันนี้เนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะพรรคสีแดงนะคะคุณยศชนันท์นะก็เรียกว่าไปช่วยผู้สมัครเลยทีเดียวนะคะวันนี้เห็นเขาบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ยแตกจริงนะว่าพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยช่วยหาเสียงให้กับคุณไข่มุกหรือว่านางสาวเฉลิมขวัญหล่อตระกูลซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจกาฬสินธุ์แล้วก็ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยด้วยมีการจัดเวทีปราศัยพบปะประชาชน2จุดนะคะก็คือที่เวทีช่วงเช้าเนี่ยตอน10โมงที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีนะที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ช่วงบ่าย2ที่ศาลเจ้าปู่บัวขาวที่อำเภอกุชินารายณ์ที่กาฬสินธุ์คือการลงปราศัยใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยก็นำทีมโดยแน่นอนว่าคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอวนะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีแกนนำคนสำคัญแน่นอนคุณณัฐวุฒิสายเกื้อนี่ไม่พลาด
3: มือปราศัย
2: มีคุณเดียขัตติยาสวัสดิผลนะคะแล้วก็คุณศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญนะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็ยังมีส.ส.พรรคเพื่อไทยกาฬสินธุ์4เขตไปบรรยากาศอย่างที่บอกคือ

0: นั่นแหละก็คือพูดในเรื่องที่แบบมันเกี่ยวกับงานนั้นๆอย่างอันนี้เขาบอกว่าคือเขาให้ความสัมพันธ์สำคัญกับเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางก็คือในระดับชาตินั่นเองว่ามันจะสามารถเชื่อมโยงกันได้นะซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนก็โหชื่นชมแล้วก็คนไปฟังเยอะมากนะที่เวทีที่กาฬสิน
1: ธุ์เดี๋ยวก็เติมเชนเติมเชน
0: เนี่ยแหละ
1: เติมเชนที่ทำเนี่ยเขายังเติมกันไม่เลิกเลยดิฉันเห็นนะคะน้องๆเนี่ย
0: ก็เติมกันไปนะคะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
5: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: มาติดตามกันต่อค่ะมาดูกีฬาที่คนฮิตกันมากที่สุดให้หลอกคือจริงๆต้องบอกว่า กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาฟิตเนสที่กำลังมาแรงมากที่สุดในโลก
1: จริงดิฉันนะแค่อยู่ในสเตชันในฟิตเนสนะหอบหายใจไม่ทันดึง
0: คือมันต้องฝึกมาอย่างดีนะให้กำลังมันอยู่ตัวนะ
1: เจ็บแขนวันแรกที่ดิฉันลองสเตชันนะ
0: น่วมเลยไหม
1: โอ้โหคุณฟังคือตอนคืนนอนไม่ได้ เจ็บบอลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันต้องฝึกจริงๆแต่ว่ากีฬาไฮโลดมันกำลังม
0: า
1: แล้วมันเป็นกีฬาที่สร้างรายได้
0: อ๋อใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าศิลปินดาราเนี่ยสนใจกันเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าครั้งนี้คุณผู้ฟังคือจัดกันแบบเห็นบอกว่าจัดกันแบบเต็มที่แล้วก็4วันเต็มๆเลยอ่ะ
1: ถือว่าสัปดาห์4วัน
0: เป็นครั้งแรกคือวันที่13ถึง16คือวันนี้วันสุดท้ายนะก็จัดในประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนาะเป็นเขาบอกเป็นการยกระดับการแข่งขันให้สนุกมากขึ้นนะ4วันเต็มครั้งแรกในรายการ BYD Hilux Bangkok นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่แหละนะคะ
1: แต่บ้านเราอ่ะนอกจากเป็นรอบนี้นะนอกจากยกระดับความสนุกแล้วนะมันยกระดับสนามหวานด้วย
0: สนามว่าอ๋อคือ
1: โอ้โหแฟนเนี่ยนะเดชย่าคิมมากคุณต๊อปิติคุณนุ่นเนี่ยโอ้โห
0: คือนอกจากศิลปินดาราก็จะมีนักกีฬาแบบจากทั่วประเทศแล้วก็ภูมิภาคมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งนะเป็นการท้าทายขีดจำกัดแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในรูปแบบเฉพาะของไฮล็อกเท่านั้นนะงานนี้คนบันเทิงเนี่ยโอ้โหสมัครกันแบบมืดฟ้ามัวดิน
1: อ่
0: ะ
1: ดิฉันจะขยับสเต็ปก่อน เอาสักสี่รอบสี่คนก่อนมีทีมพร้อมแล้วแต่ว่าใจเท่านั้นแหละที่ไม่พร้อม
0: ใช่ใช่ไหม
1: มันจะมีสี่คนสองคนแข่งเดียวแสนดีอ่ะ

0: ลูกจะชาติเดียวมะ
1: ใช่ไหมเห็นนั่นพูดว่าชาติ
0: เขาบอกปีหน้าถ้าถามว่ามีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะถ้าชาติจะลงแข่งคู่กับแสนดีแต่แกก็บอกว่าไม่รู้ไหวไหมแต่ถ้าเกิดท่านวิ่งขนาดไหนไหวแหละคือมันต้องอยู่ที่การซ้อมไง
1: ใช่ไหมแต่ว่าคือจริงๆกีฬาแบบนี้ด้วยใช้พละกำลังที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกบางทีเนี่ยเจ็บป่วยได้เหมือนกันในเอ๊ะฉันเมื่อเช้าดูข่าวว่าแบบมีอยู่คนที่เป็นตะคิว
0: ด้วยที่ออกข่าวคุณแตงโมนั่นแหละแล้วก็มีคนที่แบบหายใจไม่ทัน
1: อันนี้
0: ต้องอย่าฝืนต้องดูสัญญาณตัวเองว่ามากคุณผู้ฟังคือมันต้องฟังสัญญาณ
1: ไปต่อได้ก็คือถึงจะไปหรือไปไม่ได้ต้องหยุด
0: วิ่งไม่ได้ให้เดินบินไม่ได้ให้วิ่งวิ่งไม่ได้ให้เดิน
1: เพราะอันนี้คือมันจะต้องจับเวลาใช่ไหม
0: แม่หมออะไรเงี้ย60กว่าก็คือให้ลูกแบกบ้างอะไรบ้างก็คือค่อยๆกันไปอะไรเงี้ย
1: ก็เนี่ยปรากฏว่ากีฬาชนิดนี้มีแพทย์เตือนเนี่ยว่านักกีฬาไฮร็อกทุกคนเนี่ยคือแพทย์เตือนเลยหลังจากที่มีคนหัวใจวายใช่ไหมแล้วก็หมอบอกว่ามันต้องหยุดทันทีคือในเพจ Facebook ของพลอยขอเล่าหรือพลอยทอล์กเนี่ยเขาโพสต์ถึงผู้เข้าแข่งขันไฮร็อกที่หมดสติอยู่ตรงทางเดินนะแล้วก็ปรากฏว่ามีหน่วยแพทย์เนี่ยไปเร่งปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการบอกด้วยว่าบางคนเนี่ยก็นอนเจ็บเท้าตะคิวกินบางคนก็หอบจนเป็นลมแล้วก็ปฐมพยาบาลข้างสนามแบบจำนวนเยอะมากคุณหมอก็เลยแนะนำว่าไม่ไหวอย่าฝืนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมออักนิตศรีสุขวัฒนาซึ่งเป็นหมออายุรแพทย์โรงพยาบาลโรคหัวใจเป็นหมอแพทย์โรคหัวใจแล้วผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์หัวใจนักกีฬาเนี่ยนะคะเขาโพสต์บอกว่าอยากจะฝากถึงคนที่แข่งไฮร็อกเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยคือตอนนี้มีข่าวว่านักกีฬาเนี่ยหัวใจวายนะขณะแข่งแล้วก็สถิติเนี่ย อยู่ที่1ต่อแสนคนสำหรับประชากรทั้งหมดนะฮะแต่สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยสถิติอยู่ที่1ต่อ 5,000 ได้เลยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกว่าไฮร็อกเนี่ยมันมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากีฬาวิ่งหรือว่ากีฬาอื่นๆนะฮะแต่ว่าไฮร็อกมันเป็นกีฬาที่ผสมทั้งการวิ่งแล้วก็มีแบบใช้กำลังเยอะแยะมากมายเนี่ยคือเขาบอกว่ามันทำให้อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันเนี่ยขึ้นสูงมากเป็นช่วงๆคือเรียกว่ามันหนักกว่าการวิ่งธรรมดาคุณก็เคยไปวิ่งใช่ไหมวิ่งเทลวิ่งอะไรพวกนี้คือมันหนักมากคือคุณหมอก็เลยแนะนำว่าแข่งเนี่ยการแข่งต้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่ซ้อมมาอย่าฝืนทำเวลาหรือว่ากดความหนักเกินกว่าขีดความสามารถของร่างกายในวันนั้นๆโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นไขมันในเลือดสูง
0: โรคหัวใจ
1: ความดันสูงเบาหวานสูบบุหรี่มีประวัติโรคหัวใจหลอดเลือดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะทำให้คราบไขมันหลุดแล้วก็เกิดหัวใจวายฉับพลันได้เพราะฉะนั้นระหว่างแข่งขันเนี่ยไม่ควรไปกดแบบเต็มทุกฐานนะคะที่เขาบอกต้องกดให้แบบใช่ไหมให้มีจังหวะผ่อน
0: พัดเนี่ยมันต้องปื้ด
1: ใช่ไหม
0: โอ้โหมันต้องแข่งแต่เ
1: ขาเลยบอกต้อง
0: ทำมันยิ่งสนุกไง
1: ต้องให้ผ่อนแล้วก็คุมลมหายใจให้ได้
0: ต้องหายใจแบบ
1: ฐานหนักๆเนี่ยนะเพราะนั้นคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยควรคุมความเหนื่อยส่วนใหญ่ให้อยู่ราวประมาณสัก RPE 7:10ใช่ไหมแล้วคือเหนื่อยก็อันนี้มันยังสามารถคุมได้อยู
0: ่ได้คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยดิฉันตอนเข้าเทรนเนอร์เนี่ยนะคะฝึกเทรนเนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเคยแค่เหมือนเต้นซุมบ้าแล้วหายใจไม่ทันผื่นขึ้นก็คุณหมอก็หาตรวจสาเหตุไม่เจอเนาะหายใจไม่ทันจนเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันหลังจากนั้นกลัวมาตลอดแล้วพอได้เนี่ยมาเทรนจริงจังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าวิธีการคำนวณค่าอัตราการเหนื่อยอัตราเร่งของหัวใจเนี่ยควรคุมโซนอย่างที่ฉันเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่แบบเริ่มต้นเนี่ยคือ135ก่อนไม่ให้เกินถ้าเกินคุณต้องเผาผ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีวิธีการคำนวณแหละว่าเรามันเคยมีภาวะอะไรไหมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุมโซนเอาอย่าให้เหนื่อยมากดิฉันว่าเล่นเพื่อการแข่งขันให้ร่างกายเราสนุกให้เราร่างกายเรามันเหมือนเป็นแรงดึงดูดในการมีวินัยอ่ะในการที่จะทำกีฬาแบบเนี้ยมันเล่นเพื่อสนุกอย่าเล่นเพื่อแบบให้การแข่งให้เหมือนเอาเป็นเอาตายอ่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเวลาก็เพื่อให้มันเรามีวินัยมากขึ้นเท่านั้นแหละถึงแม้ว่าไฮร็อกเนี่ยมันจะเป็นกีฬาสุดฮิตเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าเราไม่คุมดีๆคุณมันมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมากนะ
1: เขาบอกแพงด้วยนะกีฬาของคนรวยอ่ะนะ
0: คือ ถ้าหากว่าแบบไปฝึกฐานแบบยิมจริงๆอ่ะวันละพันกว่าบาทนะคุณเป
1: ็
0: นฐานอ่ะเออนะคะแล้วก็ชุดอีกอุปกรณ์แก๊เจ็ตอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมีของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะก
1: ็
0: ต้องมีบ้านทุกอย่างมันต้องพร้อมเออมันมีค่าสมัครก็ไม่ถูกนะเออมันค่าสมัคร
1: ก็ถึงได้บอกว่ากีฬาของคนรวยอ่ะคือถ้าเกิดว่าแบบไปคือมันนอกจากเงินถึงแล้วว่
0: า
1: ใจต
0: ้
1: องถึงแล้วก
0: ็มีเวลา
1: หมายถึงสมรรถภาพร่างกายของเราก็ต้องถึงด้วยก็คือต้องพร้อมด้วยนะ
0: คุณประเภทเดียวเนี่ย 3,500 ถึง 4,600ถ้าเป็นต่อคนนะแล้วก็ถ้าคุยกันเล่นๆนะแต่เพื่อนก็ยังไปเหมือนนะทำไมเราต้องไปเสียตังค์ให้มันเหนื่อยแล้วมันเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราส่วนลุ่มได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยนะก็แบบ
1: เขาอาจจะต้องมีรางวัลอะไรที่มันน่าจะจูงใจอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าไง
0: ก็ไม่เห็นนะหรอ
1: ไม่เคย
0: มันมีค่าใช้จ่ายนะดิฉัน
1: หรืออาจจะได้รถ BYD 1คันอะไรอย่างง
0: ี้เอออันนี้อาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าเอางี้เอาแค่แบบเบสิกเลยนะเอาสายคนที่แบบว่าไม่ได้บ้าแบบอุปกรณ์มากนะตั้งแต่ค่าสมัครจนไปถึงการฝึกซ้อมสำหรับมือใหม่นะกับค่าอุปกรณ์เนี่ย 8,000 ถึง 15,000 บาทต้องมีแต่เขาก็บอกว่าอ่ะปลอบโยนอ่ะเงินที่เสียไปเฮ้ยคุณจะได้ความประสบการณ์นะขายประสบการณ์ขาย experience ความท้าทายระดับสากลคุณจะได้มาอยู่ในสังคมของคนสุขภาพที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าดิฉันว่าเอาเท่าที่เราไหวรองเท้าคู่หนึ่งเท่าไหร่ไหมคุณ 4,000 นะ 7,000 ระดับเนี่ยดิฉัน
1: ก็เป็นหมื่น
0: ก็ถึงก็มี อะไรเงี้ยเออค่าซ้อมค่าสมัครสมาชิกต่อยิมอ่ะก็จะหลายพัน
1: อ
0: ่ะแล้วไหนแต่ละรอบแต่ละครั้งอีกอะไรเงี้ยโหแบบโภชนาการเจลอีกโอ้คุณถ้าเกิดให้ดิฉันลิสต์มาเนี่ยได้อีกเยอะคุณฟังก
1: ็
0: แต่ในเมื่อเทรนมันมา มันก็ได้
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วเหล้ายาปาปิ้งแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้เขาก็ซบเซาลงนะเขาบอกว่าแบบคนแบบแล้วเด็กรุ่นใหม่อ่ะ
1: ดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นไงอะไรแบบ
0: จะต้องไปแบบนี้แล้วบาร์เบอร์เดี๋ยวนี้เขายังปรับเป็นบาร์วิชาการเลยใช่ไหมเออนะ
1: ไปคุยงาน
0: ลงอะไรเงี้ยไปคุยงานทำการบ้านกันนะคะ
1: นี่แหละก็นั่นแหละคือต้องพร้อมทุกด้าน
0: พร้อมเงินพร้
1: อ
0: มร่างกายพร้อมแต่ว่าเป็นถ้าว่าไทยจัดแต่มันก็เป็นลิขสิทธิ์นะคือแต่ว่าเงินก็สะพัดเยอะๆเหมือนกันมันคือขยับวงการเวลเน็ตเลยล่ะค่ะ
1: นั่นแหละ
0: มันเป็นแบบสปอตมาร์เก็ตติ้งอ่ะคุณผู้ฟังเนาะเป็นอย่างเงี้ย
1: นะอ่ะดูข่าวอื่นกันหน่อยปรากฏว่าวันนี้มันมีข่าวโพสต์ออกมาคือเดี๋ยวนี้คือด้วยโลกมันมี AI เป็นหลักแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็ AI ไปหมดมีข่าวคนไปใช้ไอสร้างภาพชุมนุมหน้าชำเนียบ
0: แม่ดิฉันเป็นเหยื่อเมื่อคืน
1: ด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: จะอยู่ทำเนียบเอ๊ะมันมีตรงไหนอะไรยังไง
0: ดิฉันก็ถ้ามีเนี่ยพวกพี่ๆหรืออะไรก็ต้องโพสต์ต้องอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่ก็บอกว่ารู้จักนะข่าวทางทำเนียบแล้ว Facebook ก็มีเยอะไม่มีใครโพสต์สักอัน
1: ไม่มีเลย
0: แล้วแม่ว่าไงรู้ป่ะในข่าวคุณผู้ฟังเขาจะบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์คนเป็นเหยื่อนะเมื่อคืนคุณแม่ดิฉันเองก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ลงกันหรอกไม่มีนักข่าวลงบอกเป็นไปไม่ได้เป็นข่าวทำไมเขาถึงจะไม่ทำข่าวแล้วมาโลมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ภาพ AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกกันประมาณ5รอบถึงหยุดเพราะว่ามันขึ้นฟีดตลอดไง
1: มัน
0: ข
1: ึ้
0: นฟีดตลอดแล้วคนก็แชร์อะไรอย่างเงี้ย
1: นี่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างงี้
0: กลุ่มสวัสดีวันจันทร์อ่ะโพสต์บ่อยมากเลยนะ
1: ใช่มั้ยวันนี้ท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาธิเรกเลยต้องออกมาชี้แจงเลยทีเดียวนะจากที่มีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากเนี่ยออกมาชุมนุม
0: ขับไล่
1: บริเวณณทำเนียบรัฐบาลซึ่งโฆษกรัฐบาลบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็บางโพสต์แพลตฟอร์มเนี่ยมีการระบุชัดว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพราะนั้นก็อยากจะขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์เพราะว่าการสร้างภาพหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองหรือว่าการตรวจสอบรัฐบาลนั้นมีความน่าเชื่อถือแต่กับจะทำให้ประชาชนนั้นสับสนท่านโฆษกรัฐบาลยังบอกว่ารัฐบาลนั้นฟังเสียงประชาชนแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบนะคะตรงกันข้ามรัฐบาลพร้อมที่จะเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามและพร้อมที่จะชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองเห็นภาพแล้วคนแน่นเลยทีเดียวนะคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะมีอะไรแบบนี้นะ
0: โอ้โหสนุกอ่ะเมื่อคืนคุยกับแม่สนุกอ่ะ
1: นี่พูดยังไงก็ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ฉันจะโทรไปหาคุณแสงระวีแล้วจริงแบบพี่จริงเหรออะไรเงี้ยแต่แบบมัน มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าถ่ายเฟซบุ๊กไม่มีนักข่าวเพื่อนสักคนที่โพสต์ลงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยเรื่องของเตือนภัยเรื่องของ AI น่ากลัวจริงแล้วมันปลุกปั่นกันง่ายนะคะเพราะดิฉันว่าบางสำนักข่าวเนี่ยพาดหัวถึงว่ารัฐบาลเพิ่งตื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เออถ้าเกิดมันปล่อยแล้วถ้าเกิดสมมติคนตามมาจริงอ่ะทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะคือคนกระแสอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยนะคะเรื่องแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราเองต้องเฝ้าระวังทันรู้แหละน
1: ะ
0: คะทันรู้กับข่าวสารที่มันเราต้องคัดกรองด้วยนิดนึงเหมือนกันนะคะ
1: นี่แหละก็มีเรื่องที่รัฐบาลทำเป็นเรื่องดีๆที่รัฐบาลทำด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ค่ะ
1: นะที่โฆษกก็บอกเหมือนกันว่าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีถึง 76% แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนสิทธิ์อยู่ 4.4 ล้าน 4 แสนรายก็ตอนนี้รัฐบาลก็จะเร่งกลุ่มที่เหลือที่เพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่31สิงหาคมก็คือภายในสิ้นเดือนนี
0: ้
1: นะเพราะว่าตอนนี้คือ เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะที่เราพูดไปว่าโหคนก็ให้ความชื่นชมทั้งคนซื้อคนขายนี่ชอบกันหมดนะคือบางทีแบบไปซื้อข้าวที50 60แต่จ่ายจริงๆแค่10กว่าบาทอะไรเนี้ยใครๆมันก็แบบนะก็ชื่นชอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายโครงการที่รัฐบาลทำอยู่นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะเรา2คนต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาครัฐเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคม2569การยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน4แสนคนหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อพบหารือกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ภาครัฐและเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้
2: นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงหรือวันออนวันซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนหรือ investmentNetworking เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนเลขาธิการ BOI ยังระบุว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกวัฒนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าน
3: ายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและได้สั่งการให้ทุกอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือลำห้วยเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดหรือติดต่อสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว76%และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4,400,000คน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือ76%ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
5: นายสรรเพชบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพ พื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ iSingle Form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครูนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุด ตลอดจนประสานกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
8: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงสิริวัลย์ช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
9: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิตมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circula Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โครงการ E-GAT Green Eye ปีที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบพัฒนาผลงานเข้มข้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทโดยผลงานที่มีศักยภาพจะได้รับการเชื่อมโยงกับกฟผ.ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจนวัตกรรมงานวิจัยหรือการนำไปใช้จริงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ตคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลไลมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสตาเบียนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรชในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรชเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
13: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
14: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
15: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงนะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังได้ทราบข่าวดีไหมคะที่ทางยูนิสโกเนี่ยเขาประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะแต่ว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้เนี่ยค่ะต้องใช้เวลาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆถึง13ปีกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ไม่พลาดนะคะรายการของเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเปิดเบื้องหลังความสำเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุการการท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกจะได้ติดตามกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสิริพรชมพินิจจากกรุงเทพมหานครนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2นะคะไปเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกันค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลย
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราชวนมาเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุกรการนะคะซึ่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ฉัตรชัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์เป็นข่าวดีเลยนะคะอาจารย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชของเราขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็อย่างที่ดิฉันเกริ่นไปก็คือเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยและที่ทราบมาคือโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันเตรียมการผลักดันถึง13ปีเลยอยากจะให้อาจารย์เล่าหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ครับจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของวัดพระมหาธาตุเนี่ยซึ่งคนในท้องถิ่นมักจะเรียกกันสั้นๆว่าวัดพระธาตุเลยนะครับ
1: ค
2: ่ะทุกคนรู้ดีแต่ว่าไม่มีใครทราบว่ามีอายุการสร้างมาตั้งแต่ค.ศ.ไหนอีกอย่างนึงที่ทุกคนก็รู้ว่าวัดพระธาตุเนี่ยเก่าแก่แต่ถามว่ามีคุณค่าแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธมากน้อยเพียงไรทุกคนก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างทุกคนก็บอกว่าสวยงามบ้างอันนี้ก็เป็นที่มาของการแสวงหาความรู
1: ้
2: และแล้ววันหนึ่งนะครับในปี2553กระทรวงมหาดไทยก็ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งชื่อว่าพานุอุทัยรัตน
1: ์
2: ผู้ว่าพานุเนี่ยได้มาดำรงตำแหน่งแล้วก็มาถามคำถามทำนองนี้แก่พวกผมซึ่งเป็นครูอาจารย์อยู่ที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับคำถามนี้ท่านก็ตั้งว่า 1. สร้างเมื่อไหร่ 2. เราจะรู้ได้ว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลไหมแล้วประการที่ 3. ทั้ง2 อย่างเนี่ยเพียงพอที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกได้หรือไม
1: ่
2: คำตอบวันนั้นก็คือวันที่ท่านถามคือวันที่2เมษายน2553เนี่ยนะคร
1: ับโอ้โห2553เนี่ยอาจารย์นี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยนี่ปีนี้ปี2569ก็16ปีแล้วนะคะอาจารย
2: ์16ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าจริงของท่านผู้

0: ฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับว
1: ัน
0: นุ่งขึ้นนี้ท่านก็เดินทางมาถึงนครก็ดำเนินการประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่4มกราคมปี2553ครับก
1: ็
0: เลยมีการตรวจสอบกันดูว่าใครพอจะรู้เรื่องใดบ้างเรื่องอายุต้องหาใครหาสร้างคุณค่าที่โดดเด่นต้องหาใครที่พอจะเป็นไปได
1: ้
0: น
1: ั่
0: นก็คือได้มอบหมายให้อาจารย์ทั้ง12คนเนี่ยนะครับไปหาคำตอบมาส
1: ั
0: ปดาห์ต่อมาก็มีการนัดประชุมทุกคนก็มีความหวังว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่าพานุจุดประกายไว้มีคำตอบแล้วก็คือเรารู้เจาะจงตัวว่าจะเป็นผู้ใดพอที่จะให้คำตอบได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญของท่านเหล่านั้นมีอยู่นะครับนี่ในการเขียนก็ใช้เวลาเตรียมการทั้งที่เป็นงานวิจัยและก็งานวิจัยในผลของนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาศึกษาอยู่4ปีจนกระทั่งถึงปี2555นะครับก
1: ็
0: เลยมีการเขียนฉบับเบื้องต้นเพื่อส่งไปยังยูเนสโกแต่ว่าก่อนจะส่งไปยูเนสโกต้องผ่านคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานเนี่ยนะครับเราก็จัดส่งไปให้มีการแก้ไขบ้างเล็กน้อยในที่สุดนะครับกรมศิลปากรก็ได้มีการจัดส่งเอกสารฉบับนี้นะครับไปยังศูนย์มรดกโลกเพื่อที่จะขออนุญาตให้มรดกโลกบรรจุเรื่องวัดพระมหาธาตุมรมหาวิหารจะเป็นมรดกโลกเนี่ยเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมศูนย์มรดกโลกที่ยูเนสโกจัดตั้งขึ้นก็ได้บรรจุเรื่องราวการคำขอของจังหวัดนครศรีธรรมราชในคราวประชุมครั้งที่38ที่กรุงพนมเปญซึ่งปีนั้นกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวันที่21มิถุนายน2556เนี่ยนะครับปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะให้นำเสนอมรดกโลกของวัดพระธาตุในนามประเทศไทยนะครับเสนอในนามประเทศไทยเราก็เลยเป็น1ใน80ของแหล่งที่นำเสนอในปีนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ถือว่าได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการภายใต้การรับรองของศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกครับม
1: ี
0: การประชุมกันต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีเศษนะครับคือประชุมทุกสัปดาห์ได้นำเอาปัญหาต่างๆและก็ผลการเรียบเรียงเบื้องต้นเนี่ยให้คณะที่ปรึกษาทั้งกรมศิลปากรแล้วก็คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองมรดกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีหลายท่านตามวาระการรับราชการของท่านนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการประชุมและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนอธิบดีนะครับอธิบดีทุกท่านก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้นำเสนอเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปตามวาระเช่นเดียวกันก็11ท่านนะครับ
1: โอ้โห11ท่านที่สุดแล้วก็เรียบร้อยอะไรที่ไปเข้าเกณฑ์และโดนใจคณะกรรมการมรดกโลกคะอาจารย์มองว่ายังไงจนเราได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้คะอาจารย
0: ์มี2ประการครับประการที่1เราปฏิบัติเราศึกษาแล้วก็ให้คำตอบตามเกณฑ์ของยูเนสโกข้อที่2ข้อที่2ก็คือแหล่งมรดกแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกที่รับอิทธิพลจากศาสนาและนิกายต่างๆที่มีอยู่ในเอเชียใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก
1: ็
0: พูดง่ายๆว่าของลังกาอินเดียในเอเชียใต้แล้วก็ในประเทศซาอุดิอาระเบียก็คืออาเซียนเราเนี่ยนะครับอีกหลายชาติเราทำการแลกเปลี่ยนเมื่อได้สิ่งดีของแต่ละถิ่นแต่ละแห่งมานะครับโบราณอาจารย์ก็มีการปรับแปลงอย่างเช่นตัวละครเนี่ยนะครับต
1: ั
0: วองค์เจดีย์ที่เราเรียกว่าพระธาตุเนี่ยนะครับนอกจากจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นความนิยมในยุคนั้นแล้วนะครับก็ได้มีการปรับทรงระฆังซึ่งแต่เดิมเป็นองค์ขนาดใหญ่มาให้เรียวแล้วก็มีบัลลังก์มีปล้องฉนัยมีทองคำหุ้มไว้ที่ยอดซึ่งก็เป็นอัตลักษณ์ของเจดีย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยในสมัยที่เริ่มสร้างนะครับก
1: ็
0: พ
1: ู
0: ดง่ายว่าเราเอาของดีจากที่อื่นมาปรับแปลงเป็นการนำเอาวัฒนธรรมหรือความคิดความเชื่อของเขามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุเจดีย์แห่งวัดพระมหาธาตุครับ ในประการที่สองนะครับก็คือนอกเหนือไปจากสร้างปูชนียสถานที่เป็นทรงระฆังแล้วนะครับก็มีการส่งเสริมให้เกิดประเพณีสัป

0: บูชาพระธาตุประเพณีสักการะบูชาพระธาตุหรือประเพณีบูชาพระธาตุเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งก็เป็นที่เดียวและที่แรกที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรไทยหรือคือคาบสมุทรภาคใต้เนี่ยนะครับ
1: อันนี้หมายถึงว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเนี่ยค่ะ
0: ครับเรานำเสนอไปด้วยโดยบรรจุไว้ในเกณฑ์ข้อที่6ครับ
1: ค่ะ
0: ก็สรุปว่าพระธาตุเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนทั้งทั่วประเทศและทั่วเอเชียเนี่ยมาบูชาพระธาตุที่นี่แล้วทำให้การบูชาเนี่ยต่อเนื่องมาเป็น800กว่าปีตั้งแต่ปี1773ครับต่อเนื่องมามีได้ขาดเมื่อต่อเนื่องกันมาเช่นนี้ก็ถือว่าที่นี่เป็นโบราณสถานที่ยังมีชีวิตครับไม่ได้ล้างร่าไม่ได้หายไม่ได้ล่มจมอะไรแต่อย่างไรประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุก็เลยเป็นประเพณีที่พูดง่ายๆว่าเหมือนพระเอกของแหล่งมรดกนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประเพณีอื่นๆในเวลาสั้นๆเลยยกตัวอย่างอีกสักสองนะครับก็คือประเพณีส่งน้ำพระธาตุซึ่งก็ทำในวันเพ็ญเดือน6หรือวันวิสาขบูชาการส่งน้ำนี่ก็แสดงเห็นว่าคนศรัทธาสักการะในพระบรมศาสดาก็คือพูดง่ายๆว่าพระบรมศาสดาแม้จะอุบัติขึ้นในเอเชียใต้นะครับแต่ว่าก็ได้ส่งบารมีมายังพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชข้ามน้ำข้ามทะเลโดยเฉพาะมหาสมุทรอินเดียมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจุดเด่นประเพณีศาสตร์เดือน10ก็คือประเพณีบูชาบรรพบุรุษนะครับก็เริ่มตั้งแต่การบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์พระเจ้าตลอดถึงบรรพบุรุษของเรานะครับทำต่อเนื่องไม่ได้ขาดเหมือนกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า700ปีเช่นเดียวกับแห่ผ้าขึ้นธาตุครับนอกจากนั้นมีประเพณีเล็กๆน้อยๆที่ทำกันทุกวันสำคัญเช่นประเพณีบูชาในวันอาสาฬหบูชาเป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยล้วนแล้วที่ยังคงมีอยู่เกิดมานานแล้วเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าปัจจุบันยังมีอยู่ก็เลยทำให้ยูเนสโกมองเห็นว่าปูชนียสถานแห่งนี้ยังเป็นมรดกที่มีชีวิตในขณะที่แหล่งอื่นๆมักจะเป็นโบราณสถานเพียงถ่ายเดียวไม่ได้มีจิตวิญญาณสำหรับคนรุ่นปัจจุบัน
1: เป็นแห่งแรกในราชอาณาจักรไทยเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ได้ปักป้าย World Heritage เนี่ย
0: ครับที่เรามีมาก่อนหน้านี้5แหล่งนะครับอยุธยาสุโขทัยบ้านเชียงตะมองเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นโบราณสถานจิตวิญญาณของความเป็นปูชนียสถานหมดแล้วแต่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังคงเป็นโบราณสถานที่มีฐานะเป็นโบราณสถานหรือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแล้วก็หลักฐานที่สำคัญก็คือเกณฑ์ข้อ6ก็คือยังคงดำรงความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วศาสนาพุทธยังต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์จากนี้ไปเนี่ยคือแน่นอนพอเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เชื่อว่าผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยน่าจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมาสักการะบูชาเรามีแผนรับมือตรงนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์แผนรับมือนี่ก็ที่คณะกรรมการคิดก็มีเป็น3ระยะระยะแรกนี่ก็คือภายใน5ปีนี้แหละครับก็จะทำให้สถานที่ต่างๆสามารถรองรับเพราะการที่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจากทั่วโลกเนี่ยมาถึงนครศรีธรรมราชได
1: ้
0: อย่างมีคุณภาพตัวอย่างเช่นมีมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ2เราก็จะพยายามใช้ชุมชนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือร้านค้าร้านขายของเอกชนที่อยู่หน้าวัดรอบวัดนะครับให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศนะครับให้ได้มากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ประการสุดท้ายระยะ5ปีเนี่ยต้องเร่งรัดในการที่จะจัดหลักสูตรของนักเรียนระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาพูดง่ายๆว่าให้มีหลักสูตรเรียนรู้หลักสูตรที่ว่านี้มีชื่อว่าพระธาตุศึกษา ให้เป็นวิชาบังคับในทุกระดับไม่ว่าคุณจะเกิดที่นครศรีธรรมราช
1: หรือว่าที่ไหนก็ตามนะ
0: ครับก็ให้มีการเรียนรู้เรื่องนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเด็กๆทุกคนที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเมื่อผ่านประจักษ์ที่นี่แล้วก็สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าขานถึงคุณค่าความโดดเด่นความสมบูรณ์ของวัดนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆที่มีอยู่เกือบทุกเดือนเลยนะครับที่วัดมหาธาตุให้ได้จะได้นำเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้นะครับไปใช้ในการที่จะบอกกล่าวเล่าขานในฐานะเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ด้วยครับนี่ทำในระยะ5ปีถัดจากนี้ไปครับระยะที่2นี้ก็คือเราจะกระจายการเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตไปยังภูมิภาคอาเซียนนะครับหลายประเทศที่อยู่รอบๆเราก็นับถือพระพุทธศาสนาเราจะต้องสร้างสัมพันธ์อันนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ระยะนี้ก็จะเป็นระยะ10ปีที่2นะครับระยะ10ปีที่3เนี่ยนะครับก็คิดว่าเราต้องพยายามที่จะผลักดันมรดกนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านทางสายการบินต่างๆไปทั่วทวีปเอเชียครับ
1: ค่ะ
0: ก็กล่าวโดยสรุประยะแรกก็ทําในบ้านตัวเองก่อนรวมทั้งในประเทศไทยระยะที่2ก็ทําในกลุ่มประเทศอาเซียนระยะที่3ก็ทําทั่วโลกให้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งของโลกที่ทุกคนควรจะได้มีโอกาสไปสัมผัสของจริงที่นครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: ค่ะดีมากเลยค่ะทีนี้อาจารย์คําถามสุดท้ายนะคะเมื่อวัดพระมหาธาตุเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของความศรัทธาคุณค่าทางวัฒนธรรมอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างและเราต้องสร้างความยั่งยืนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทิ้งท้ายจริงค
0: ่ะเรื่องความยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการของจังหวัดก็มีความคิดตรงกันว่าเราจะต้องทำให้วัดพระมหาธาตุยังคง3ประการอยู่ก็คือ1มีความแท้ความแท้ก็คือเป็นพุทธศาสนาเถรวาทนะครับประการที่สองให้มีเรื่องของการเรียนรู้บูชาพระธาตุให้ตลอดทั้งชีวิตนะครับโดยใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ว่าหลักธรรมข้อใดนะครับให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพุทธศาสนาถือหลักสำคัญก็คือทำดีเว้นชั่วแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสทั้งสามประการเนี่ยควรจะถ่ายทอดสมาที่วัดแล้วจะมีแรงจูงใจให้คนเกิดความรู้สึกว่าอยากกลับไปทำดีโดยเว้นจากความชั่วแล้วก็เป็นที่ที่สงบเพียงพอที่จะทำให้จิตใจของคนที่มาที่วัดเนี่ยเกิดความสุขความสงบนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ยั่งยืนประการที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ยั่งยืนต่อไปก็คือเหมือนกับที่ผมเรียนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้คนทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนรู้พระธาตุทุกแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณค่าที่โดดเด่นเป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติปัจจุบันจนถึงรุ่นอนาคตครับ
1: ค่ะมีถึงคนรุ่นหลังด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่า
0: คนรุ่นหลังด้วยคร
1: ับ ใช่ค่ะอย่างที่ดิฉันสังเกตดูเหมือนว่าเยาวชนคนรุ่นหลังนี่ก็ยังแบบว่าเข้าวัดนะทำบุญอันนี้ก็ยังมีภาพที่เห็นชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงนี้ถ้าดูแล้ว
0: ครับแล้วก็ต้องคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าไซต์แมเนเจอร์หรือผู้จัดการแหล่งเนี่ยก
1: ็
0: จะต้องถือเป็นการบ้านเป็นงานที่จะต้องทำในช่วงระยะที่เขามารับตำแหน่งไซต์แมเนเจอร์ไซต์แมเนเจอร์อาจจะมีเวลาทำงาน 3-4 ปีต่อวาระนะครับ
1: ค่ะ
0: จะต่อเนื่องไปได้หรือไม่ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ว่าให้มีวาระการดำรงตำแหน่งไฟแมเนเจอร์ไฟแมเนเจอร์เนี่ยก็กำลังสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติอันเพียงพอที่จะนำพาวัดพระมหาธาตุไปตามนโยบายของประเทศหรือของจังหวัดนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับถ้ากรณีที่จะมีข้อที่อยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมนี
1: ่
0: ก็ถามมาได้นะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ ถึงว่าถ้าเรามีความคืบหน้าอะไรนะคะก็ทางรายการเราจะได้ติดต่ออาจารย์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในพูดถึงความคืบหน้าของวัดพระมหาธาตุนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับที่มีโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นความหวังเป็นความตั้งใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นองค์กรหลักในการนำเสนอสู่มรดกโลกครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชัดชัยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะที่พูดจบไปนะคะผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะใช้เวลาฟันฝ่าอุปสรรคมาถึง13ปีฟังจากที่อาจารย์เล่านะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐเอกชนหน่วยงานต่างๆนะคะที่สุดแล้วก็สำเร็จนะคะการได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ยิ่งส่งเสริมให้มรดกทางปัญญาและจิตวิญญาณของไทยเปล่งประกายในระดับสากลค่ะอย่าลืมนะคะผู้ฟังอย่าลืมแวะไปกราบไหว้สัมผัสความงดงามและก็ร่วมภาคภูมิใจกับมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยแห่งนี้กันที่นครศรีธรรมราชค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะคะ10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าวในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ดิฉันสิรินทร์รัตนมาศสวัสดีค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40จับจ่ายใช้สอยภายในงานวันสุดท้ายอย่างคึกคักภูริพลบุญสอนคว้าแชมป์การแข่งขันวิ่ง100เมตรรายการ VC โซโคล่าโอปาวาที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารทศมบพิตรพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปร.ไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 2,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิธแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้เวลา 17:20 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางทองศรีพงพาณิชย์ประชาชนชาวเชียงใหม่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังทราบถึงในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนซึ่งพยายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
3: ก็โครงการสวนศิลปาชีพท่านก็จะเสด็จกับนายหลวงตลอดทุกครั้งที่นายหลวงเสด็จท่านก็จะไปทุกที่ทุกอะไรประมาณนี้โครงการแต่ว่าแน่ๆสวนศิลปาชีพอ่ะที่ผ้าไหมมัดหมีดีมากค่ะช่วยเหลือคนยากจนอย่างเงี้ยประมาณแบบผู้ประสบภัยเงี้ยท่านก็จะบริจาคทรัพย์เผื่อพระองค์ช่วยเหลือ
2: ด้านนางสาวสุกัญญาแคนศรีประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: พระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งทางชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดอย่างคึกคักในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดค่าใช้จ่าย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อจึงตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวชาราราของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกที่กำลังดำเนินการอยู่อาจจะบรรลุในเร็ววันนี้พร้อมย้ำว่าการเจรจาทางเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งถือเป็นคนละประเด็นกันหากสามารถกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ชัดเจนแล้วการเปิดช่องแคบอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐทั้งนี้บันทึกความเข้าใจ14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำหนดให้อิหร่านเข้าร่วมการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตซึ่งอิหร่านและโอมานใช้ข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเจรจาการบริหารจัดการในช่องแคบฮอร์มุซในระดับทวิภาคี สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอบรับสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นโดยนายคิมจองอึนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถคาดหวังอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในทางที่ดียิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือเชื่อมั่นในรัสเซียที่จะบรรลุจุดประสงค์ของการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งกองกำลังและยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี2493นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียและนายคริสมิมมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออกแถลงการร่วมในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มโครงการรับซื้ออาวุธปืนคืนในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่นำปืนมาส่งคืนจะได้รับเงินชดเชยสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่ออาวุธปืน1กระบอกพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามรัฐนิวเซาท์เวลส์กลับเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนอาวุธปืนมากที่สุดในประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกฎหมายการรับซื้ออาวุธปืนคืนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ชายหาดบอนไดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะของชุมชนชาวยิวเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 5-8 ทัพนักตบ U17 ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้เกาหลีใต้ 0-3 เซต 19-25 15-25 และ 11-25 ทำให้ทีมชาติไทยหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ 7-8 โดยจะไปพบกับโครเอเชียในวันนี้เวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีซูฟสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีธาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลอมเบียเอ็ดวอเตอร์คันทรีคลับในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรเปียโนอภิชยายุบลทำเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม16อันเดอร์พา200รั้งผู้นำร่วมกับโซเฟียชูเบิร์ตนักหวดเจ้าถิ่นศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและศึกจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนโดยรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1ได้แก่วิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่จุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีโดยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพด้วยการไม่ส่งนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬารุ่นเยาวชนและเยาวชนที่มีฝีมือเตรียมผลักดันสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและพัฒนาขึ้นเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตทีมเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ President Cup 2026ระหว่างวันที่ 18ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีนักกีฬาชายและหญิงรวม11คนนำโดยบัลลังก์ทับทิมแดงพัชรกันพูนเกิดพร้อมด้วยโค้ชแม็กพันตำรวจตรีชัชวาลขาวละอเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยใช้เป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมถึงเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อปูทางสู่โอลิมปิกเกม2028โดยสมาคมตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในเอเชียนเกมครั้งนี้ไว้ที่อย่างน้อย1เหรียญทองจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนวรรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างยังไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธปืนทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศและขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และการออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยอุดมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราตั้งวงสนทนาเรื่องราวที่คุณวิกรมกับผมเนี่ยมาวิเคราะห์โลกว่าอนาคตจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น10ปีจากนี้โลกจะเป็นอย่างไร10ปีจากนี้คุณวิกรมกับผมเนี่ยจะไปทำรายการโลกเปลี่ยนสีบนดาวอังคารหรือเปล่าและโลกเรานี้จะอยู่กันยังไงในเมื่อมันเกิดภาวะของความปั่นป่วนผันผวนเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความตึงเครียดรวมไปถึงเรื่องโลกร้อนภัยต่างๆทั้งภัยสงครามภัยเศรษฐกิจภัยความตึงเครียดและภัยโลกร้อนนี่มันมารุมเร้าเราในคนเจเนอเรชันนี้อย่างหนักที่สุดอันนั้นคุณวิกรมได้อยู่กับโลกใบนี้อยู่กับทั้งการเมืองเศรษฐกิจติดตามข่าวสารเป็นคนตื่นรู้ตลอดเนี่ยกำลังมีความกังวลซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องมาชวนคุยกันถึงอนาคตโลกไม่ต้องไกลนะไม่ต้อง 20-30 ปีนะเอาแค่5ปี10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะวางตัวอย่างไรคนไทยเองประเทศไทยเองจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุ่นครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับและย้อนกลับมาดูโลกในยุคที่เราโตมาเป็นหนุ่มและเข้ามาสู่สงครามเย็นเข้ามาสู่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารมหาศาลเทคโนโลยีนั่นส่วนหนึ่งนะสงครามเราอยู่ช่วงสงครามเย็นคุณวิกรมกับผมช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็ดูนะผมก็ไปทำข่าวสงครามเวียดนามนะคุณวิกรมก็ธุรกิจก็เริ่มช่วงสงครามเวียดนามความจริงตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็สงครามเวียดนามทีนี้เข้ามาสู่สงครามเย็นยาวเลยทีนี้คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีมันเกิดเทคโนโลยีเกิดอินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมโหฬารมหาศาลเสร็จจากสงครามเย็นเราก็นึกว่าจบแล้วเนาะเราก็นึกว่าอ๋อตอนนี้โลกเสรีชนะคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ไปแล้วสหภาพโซเวียตแตกสลายแล้วนี่เราก็นึกว่าโลกมันคงสงบนะแล้วเราก็มาทำมาหากินกันลักษณะที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมกันต่างๆที่ไหนได้อยู่ดีๆจีนก็โตขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกับอเมริกาสหภาพโซเวียตแตกปั๊บก็มีรัสเซียปูตินก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ยุโรปก็นึกว่าจะแข็งแกร่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เป็นอ้าวเรามาดูบ้านเราอาเซียนเรามาดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทะเลจีนใต้อเมริกาตอนแรกก็ทำท่าจะเป็นเจ้าลูกพี่ใหญ่นะที่จะไอ้ดูแลทุกคนไอ้หรือทำตามอ้วจะดูแลหรือแต่ว่าจีนเขาก็สร้างพันธมิตรใหม่จีนรัสเซียเขาก็บอกไม่ได้กติกานี้จะเขียนโดยคนคนเดียวไม่ได้กติกาโลกเขาก็เลยบอกมันต้องแบ่งอิทธิพลกันมาถึงวันนี้กูมีกรมกระซิบกับผมแต่ว่าให้เราจะอยู่กันยังไงวันเนี้ยสงครามเศรษฐกิจโลกร้อนและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปดังนั้นวันนี้กูมีกรมจะบอกอนาคตโลกอีก10ปีนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงครับกูมีกรมตอนนี้กลางคืนดึกดึกตื่นก็ตอนตีสองตีสามบอกเฮ้ยแล้วโลกมันจะไปทางไหนหรือเปล่ากังวลเหมือนผมหรือเปล่า
2: โอ้ผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: อย่างนั้นเลยเหร
2: อโอ้เพราะว่าคิดว่าตอนนี้เราชักงงๆนะคุยชัยงงๆไหมโลกเรานี่อย่างกับที่ว่าเนี่ยคุยชัยเนี่ยก็รุ่นพี่ผมอะตอนนั้นเนี่ยก็มีไอ้วิทยุใช่ไหมที่เครื่องอย่างกับทีวีอะ
1: ใช่
2: แล้วก็มีสายอากาศเนอะเรียงลงมาแล้วเอาถ่านไฟฉายกากบมาเรียงกันเป็นแผงเลยจนกระทั่งวันนี้นะคุณผู้ชายเห็นไหมตอนนี้เหลือแค่นาฬิกาเรือนเดียวอ่ะจากทางตอนนู้นเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้ววันนี้ไปอนาคตเนี่ยคุณผู้ชายคิดว่ามันจะเร็วกว่าไอ้ที่เราว่าจากไอ้วิทยุนะเรือนอย่างกับทีวีมาถึงนะไอวอชอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเนี่ยอนาคตมันจะไปเร็วขนาดไหนผมกำลังเป็นห่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาเลยนะถามว่าห่วงเพราะอะไรเพราะเราตอนนี้กำลังกินดีอยู่ดีไง เราไม่อยากไปลำบากอีกแล้วเฮียหยุ่นเฮียหยุ่นเราเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าโอ้ยมันลำบากลำบนนะตอนนู้นนะถึงแม้ว่าโอเลี้ยงตอนนั้นมันแค่แก้วละบาท
1: ได
2: ้เออแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมันแบบว่าเราคำนึงถึงไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยตอนนี้ก็เอาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยไปต่อสู้กันบนเวทีแล้ว
1: ฮิวแมนนอยด์ก็เรียกฮิวแมนนอยด์โรบอทคือหุ่นยนต์มนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะไอ้หุ่นยนต์แต่ก่อนก็คือมันสามารถยกม้ายกมือนะยกของได้เฉยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น AI ที่มีตัวตนมันฉลาดมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราสั่งแล้วมันทำ1 2 3 4นะแต่มันเต้นระบำและมันมีสมองไงมันคิดแล้วมันแล้วเผลอๆมันไม่ฟังคำสั่งมนุษย์ด้วยนี่หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์เกิดมันพัฒนาของมันเองมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยุ่งทีนี้ถ้าเรามองจุดนั้นคือเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นแต่ไอ้ที่เรื่องหุ่นยนต์จะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับสงครามคุณวิกรมมองดูว่าสงครามยูเครนสงครามอิหร่านแล้วความตึงเครียดในเอเชียเองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างจีนกับฟิลิปปินญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลภายใต้การนำนายกหญิงกล้าวนี่นะซานาอิทาไกชิเนี่ยจะสร้างศักยภาพทางทหารแล้วนะก็เลยลุยกันเลยญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิกรมมีทั้งเพื่อนญี่ปุ่นเป็นทั้งเพื่อนจีนเนี่ยมองว่าไอ้ความตึงเครียดนี่มันจะลามมาถึงไหนบ้านเราแค่ไหนไหมในเอเชียเอง
2: วันนี้เนี่ยดูจากผลกระทบสงครามนะจากในยูเครน

0: ห่วงเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของจีนกับญี่ปุ่น
1: เออตรงนี้ห่วงเพราะคุณวิกรมรู้จักทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอย่างดีนี
0: ่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาถูกเฮียคิมนะข่มขู่แล้วบางทีก็อาจจะข่มขืนอีกต่างหากเพราะเฮียคิมว่างๆอีกก็ยิงนักขีปนาวุธข้ามหัวถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะความปลอดภัยเป็นยังไงอันที่สองความที่จีนเนี่ยเวลาออกมาพูดอะไรเนี่ยก็พูดค่อนข้างที่จะ
1: แรง
0: แข็งกร้าว
1: แรง
0: เพราะว่าระบบของเขามันระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยระบบคอมมิวนิสต์เขาจะยึดเป้าหมายของเขาเป็นเกณฑ
1: ์
0: ฉะนั้นเวลาที่เขามาพูดอ่ะนะเขาก็จะพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาไม่พอใจยังไงเขาก็พูดเป๊ะเป๊ะคราวนี้ไอ้คนข้างๆมันกลัวไงแล้วถ้าญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาเป็นแบบที่อเมริกาอยากจะมาบอกให้หรือดูแลในเอเชียตะวันออกให้อัวเพราะว่าอเมริกาก็รู้ว่าญี่ปุ่นกับจีนนี่มันไม่ถูกกันก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมไต้หวันกับจีนก็ไม่ถูกกันอเมริกาก็โอ้เนี่ยก็สนับสนุนไต้หวันคราวนี้ถ้าญี่ปุ่นมีปัญหากับจีนจีนก็ต้องมีปัญหากับไต้หวันด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหากันอย่างนี้เกาหลีจะอยู่ได้ตรงนั้นเหรอเงียบเงียบก็ไม่ได้คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแฟนรายการของเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเป็นไง
1: อันนี้เนี่ยสำคัญที่คุณวิกรมตวิเคราะห์เพราะคุณวิกรมรู้ตื้นลึกหนาบางของการลงทุนจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทยอเมริกันด้วยอเมริกันก็ลงทุนในไทยเราด้วย
0: คือถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมานะอมตะนี่จะเป็นอมพฤกษ์ทันทีเลย
1: โอ้เล
0: ยผมว่าโลกเราต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาต้องเรียกว่าโลกเรานี่ต้องเปลี่ยนโลกแล้วนะใช่ไหมเนี่ยผมก็ลองมามองนี่อันนี้แค่สองเรื่องนะคุณวิชัยนะสองเรื่องเหรอว่าโอ้ไอเอไอแล้วก็สงครามโดยเฉพาะใกล้บ้านเรา
1: อ
0: ันที่สามสิอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากและผมคิดว่าไอ้เรื่องที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดมากกว่าทุกประเทศในโลกอีกหนึ่งไอ้โลกร้อนเนี่ยมันคืองวดนี้คุณธวิชัยเห็นไหมว่าย ุโรปเนี่ยเขาก็บอกว่ามีขี่คนขี่คนแต่ไอ้ที่อื่นตายไปไม่มีข่าวถ้าหลงจงมารวมกันเนี่ยนะฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคุณทิชัยคิดว่ามีคนตายเท่าไหร
1: ่เออ
0: นะจากไอ้ฮิสโตรกสแตกอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: คุณทิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยในอนาคตเนี่ย มันจะมีความร้อนมากกว่าวันนี้อีกเท่าไหร
1: ่
0: ผมก็ไปถามไอ้แชท GPT มาบอกว่าเฮ้ยๆหรือช่วยบอกให้หน่อยสิ
1: อ
0: ีก10ปีข้างหน้านะนะโลกเรามันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้นี่เฮียแชทนะ
1: เฮีย
0: แชท GPT เฮียแชทอีกก็บอกว่าม ินิมัมเนี่ยประมาณสัก2องศา
1: ขึ้นอีก2องศา
0: โอ้โหนี่ขนาดเราปัจจุบันนี้เราก็ตายเป็นเบื่ออย่างเงี้ยแล้วนะถ้าอีก2องศานี่เป็นยังไง1ตายคน2สัตว์ต่างๆที่เราจะนะเอามาเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารตายแล้วก็ไอ้พวกพืชผลไม้ต่างๆมีพวกแมลงมากินแล้วก็แห้งตายตอนนี้นะแม่น้ำไหลแห่งละแห้งขอดไปแล้วในยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแม่น้ำแห้งขอดแล้วเวลาแม่น้ำมันแห้งขอดเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไปยังไง
1: ใช่อยู่ไม่ได้นะมนุษย์อยู่ไม่ได้นะ
0: อาจจะมีคนที่มีห้องแอร์มีแอร์ก็อยู่ได้แต่ประเทศไทยก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรนี่คือตัวที่ทำไมร้อนที่สุดใช่ไห
1: ม
0: แต่มีประเทศหนึ่งที่เขาเนี่ยปรับตัวได้ดีมากคือสิงคโปร์คุณวิชัยลองสังเกตดูนะว่ามีรายงานเรื่องอุณหภู
1: ม
0: ิในภูมิภาคเนี่ยสิงคโปร์จะมีอุณหภูมิที่ทำไมเอ่ยต่ำกว่ากรุงเทพเพราะสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะ แล้วต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนไต้หวั

0: สมัยผมอยู่นั้นมาปลูกนะ
1: โ
0: อ้สมัยนั้นเขาเรียกว่าหนุงเกิงตุ้ยก็หมายความว่าพวกทีมเกษตรไงไต้หวันก็จะส่งไปต่างประเทศปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมสิงคโปร์ที่ต้นไม้เยอะเนี่ยเพราะไอ้ทีมไต้หวันเนี่ยไปปลูกและวันนี้ก็อุณหภูมิเขาก็เลยทำไมไม่สูงเหมือนในกรุงเทพฉะนั้นถ้าเกิดโลกมันร้อนเนี่ยไอ้ประเทศที่มีต้นไม้เนี่ยหนึ่งอุณหภูมิก็จะไม่สูงสองฝนก็จะตกสามมันก็จะเก็บความชื้นไว
1: ้
0: แต่ประเทศอื่นๆล่ะโอ้โหแย่เลยนะฉะนั้นเนี่ยบริษัทแอร์เนี่ยหุ้นจะต้องขึ้น
1: หุ้นจะขึ้น
0: เพราะว่านี่งวดนี้คุณที่ชัยเห็นใช่ไหมว่าคนยุโรปซึ่งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะร้อนอย่างนี้เนี่ยก็คนแก่ๆก็ตายคุณที่ชัยคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดทั่วโลกใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บริษัทแอร์เป็นไง
1: โอ้ร่ำรวยมหาศาล
0: ถูกต้องนะฉะนั้นถ้าโลกร้อนนี่เมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าหนึ่งทำให้คนตายสัตว์ตายพืชพันธัญญาหารได้รับผลกระทบนะต้นทุนค่าครองชีพของมนุษย์ในโลกนี้ก็จะสูงขึ้น
1: ใช
0: ่มันก็เป็นข้อคิดนะที่ผมฟังผมดูจากข้อมูลอะไรต่างๆแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงกังวลเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะไปลำบากเห็นไหมตอนที่จีนลบกันอ่ะโอ้ตอนนั้นก็คนเนี่ยอพยพกันเต็มไปหมดเลยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นสามข้อนี้เนี่ยแฟนรายการต้องคิดต้องเตรียมตัวนะคนจีนก็บอกว่าเราหากมีการเตรียมตัวแล้วเนี่ยภัยหรือความเสียหายก็จะน้อยลง
1: ถูกต้อง
0: นั่นนะครับ
1: ถูกต้องดังนั้นที่กลางคืนตอนนี้ตื่นเข้ามาตอนดึกๆนอนไม่หลับเพราะกลัวสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะบานปลายช่องการโอเวอร์สยังไม่เปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นต
0: ้
1: นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือเฮ้ยมันก็มาเกิดใกล้บ้านเรานะในเอเชียนะญ
0: ี่
1: ปุ่นกับจีนนะเกาหลีเหนือเฮียคิมเฮียสีกับเจสนาเอลนะก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็จะปั่นป่วนในทะเลจีนใต้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็กลัวมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมซึ่งแง่หนึ่งมันก็เป็นสงครามระดับโลกแล้วนะสู้กันทุกวันยิงกันทุกวันนะถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมันคงหน้าตาไม่เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมั้งอาจจะไปอีกรูปแบบหนึ่งมั้งแล้วที่กลัวที่สุดคือไอ้ปุ่มเนี่ยที่ปูตินไปไหนทรัมป์ไปไหนจะมีไอ้คนเดินตามหิ้วกระเป๋าอะไรใบเล็กๆใบหนึ่งหันไปอีกทีเอ้ยเอามานี่หน่อยไอ้จะกดปุ่มแล้วเนี่ยนะมันน่าตกใจมากแล้วก็ AI ก็จะเข้ามายึดครองชีวิตของคนตัดสินแทนคนมนุษย์ต่างๆฉะนั้นทั้งหมดนี้เราไม่เคยเห็นมันปั่นป่วนขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณ
0: ไม่มีเนี่ยทุกอย่างจะเสร็จ AI ผมความรู้สึกของผมนะ5ปีเนี่ยก็ถือว่า AI ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยแหละแล้วถ้า AI มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะอยู่ยังไงนะใช่ไหมนี่แหละก็เลยกลายมาเป็นวันเนี้ยเอาไอ้เรื่องที่เรากังวลไม่สบายใจมาแบ่งปันบอกกล่าวนะแฟนรายการเผื่อแฟนคนไหนอยากจะทำอะไรไปเผื่อก็ถือว่าไม่เสียหาย
1: แต่ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องวางตัววางแผนชีวิตให้ดีนะมันเกี่ยวกับอายุไหมคุณอายุเท่านี้คุณก็จะวางแผนอะไรอายุเท่าไหร่มันต้องความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดไหมแนะนำหน่อยกรอบแนะนำว่าอายุเท่าไหร
0: ่ผมว่าอย่างกับเรานะวันนี้เนี่ยเลข7ไปแล้วจะขึ้นเลข8อะไรเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ผมว่าเราก็หาความสุขมากหน่อยเพราะว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้วฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมซัดกล้วยทอดไป2 ถุงนะ
1: แปลว่ารีบกินกล้วยทอดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กินเพราะไอ้ระเบิดมันจะลงเหรอ
0: เรามันเด็กบ้านนอกไงแล้วก็เมื่อวานนี้ไปกินไอติมนะไอติมถั่วดำ
1: อร่อย
0: ที่เป็นแท่งอะ
1: อร่อยมาก
0: ผมกินไปสองแท่งแล้วก็ไอติมที่มีข้าวเหนียวดำ
1: โอ้
0: ก็กินไปอีก
1: นี่หมอ
0: กินไปจนกระทั่ง
1: หมอรู้ไหมหมอส่วนตัวว
0: ันนี้น่าจะเช็คออกว่าเรตติ้งมันไม่ค่อยดีคือผมวันนี้นะมองภาพ3ข้อนี้แล้วผมคิดว่าเรามีอะไรก็ทำให้ตัวเรามีความสุขนะเรื่องกินนี่ก็กินอย่าเกินไปกินปิ่มปิ่มอย่าไปโดดขึ้นไปงั้นก็กินปิ่มปิ่มคือไอ้กล้วยทอดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: ไปเจอที่ไหน
0: อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวนี้หาซื้อที่ไหนกล้วยทอด
0: อร่อยมากมีไอ้โกลเด้นอะไรมาร์เก็ตอะไรเนี่ยของโครงการหลวงอ่ะเขาก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงไปสถานทูตลาวเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปเซ็นหนังสือเลยขอแสดงความเสียใจกับประธานประเทศเสร็จแล้วทำไมเอ่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้กล้วยทอดนี่ไปกินมันอร่อยแล้วก็เราเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยมันไม่เด็กก็ไปกินอะไรเหลวๆหรืออะไรไอ้พวกเค้กแคบอะไรคือเรามันคนที่มันทำไมไม่เคยไปหรูหราอย่างนั้นไง
1: เราก็จำได้ไหมไข่เต่านะไข่เต่านะ
0: ไข่เต่าไข่เต่า
1: ไข่เต่านะ
0: แล้วก็เผือก
1: ปลาต้องโกเผือกม
0: ัน
1: นะโอ้กูแล้วน้ำลายไหลนั่นเนี่ยฮะ
0: คือเราหัวอกเดียวกันไงคือหัวอกแบบที่อยู่แบบอย่างนั้นฉะนั้นข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ทำได้ทำไปอันที่สองเงินที่เรามีต้องมาจัดสรรเอามาใช้อย่าเก็บไว้จนกระทั่งตายไม่มีประโยชน
1: ์
0: ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นนะไอ้ผมก็เงินไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ตัดสรรเมื่อตอนนี้ยกให้กับมูลนิธิให้หมดนี่ยกไปนานละ
1: ยกว่า
0: แล้วก็ไอ้ตัวที่เรากำลังจะใช้นี่ก็ตอนนี้ชอบอะไรนี่ผมก็ไปทำไมไปทำไปซื้อเอามาใช
1: ้
0: ตอนนี้อีกอันนึงก็คือเสื้อผ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแฟชั่นผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววัวต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาใส่ซะหน่อยนะทำไมเราจะต้องใส่อยู่ไอ้ของเก่าๆเพราะความเสียดายไงว่ามันก็ยังดีใส่แล้วก็ยังร
1: อ
0: เออเราก็เลยไม่เสียตังค์แต่ตอนนี้เราชักเริ่มมีความคิดเออไอ้สามเรื่องนี้เอามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่สงสัยเราจะไม่ได้แก่ตายแล้วผมมีการุญยาคาดอีกนะ
1: เหรอ
0: เตรียม
1: การุญยาคาดไว้นะเมอร์ซี
0: ่คือเมอร์ซี่เพราะว่า เราเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราดูท่าแล้วมันจะเทลงอะกราฟชีวิตอะมันจะลงนะมันไม่ขึ้นมันไม่ตั้งมันไม่เรียบอีกละผมก็อยู่ไปก็ไลฟ์บอยนะรีบทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายเขียนให้จบแล้วก็อยากจะทำอะไรทำให้เกี้ยงแล้วในสภาพที่สุขภาพก็ยังพอที่จะนะทำอะไรได้ผมไม่ต้องการไปทรมานตัวเองนะคุณสุทธิชัยผมไม่แบบที่ไปนอนติดเตียงแล้วรอความตายอะไรว่าใหม่อ่ะ
1: ไม่อ่ะจะลงหมายความว่าถึงจุดหนึ่งไม่แน่เราคุณวิกรมอาจจะขอการุญยาฆ่าตัวเองเหรอ
0: ใช่
1: แล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยไม่มีหมอคนไหนทำให้หรอก
0: เราก็บินไป12ประเทศในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ย
1: มี
0: ทั้งหมด12โอ้ยนี่ตั้งหลายปีแล้ว
1: เหรอ12ประเทศ
0: ตอนนี้มีในโลกเนี่ยเขามีกฎหมายนะเอาคราวที่แล้วมีคนออสเตรเลียคนหนึ่งบินไปที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: นะแล้วก่อนจะบินไปเนี่ยเขาก็กินข้าวกินปลาพูดคุยกับลูกหลานเรียบร้อยเลยก็ไปกาลุญยาคาดที่สวิตเซอร์แลนด์อินเดียเขาก็มีกาลุญยาคาดนะเราอาจจะตอนนั้นไปอินเดียไปกินโรตีก่อนไปกาลุญยาคาด
1: ก็โรตีอร่อยที่สุดของอินเดียมากินก่อนแล้วก็เข้าไปเดินบอกว่าเอาเลยหมอฉีดเข้าไปแล้ว
0: เอหยุ่นทำไมเราไม่ทำอะไรที่ I feel control นะ ทำไมเราต้องให้ธรรมชาติมาควบคุมเราแล้วก็กระแดกกระแดกกระแดกกระแดกอยู่อย่างนั้นแล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นแม่ผมนะตอนนั้นน่ะเออก็ป่วยเป็นมะเร็งไงผมนั่นก็กึ่งกึ่งการุณยฆาตแหละพอดูแม่ทรมานแล้วผมบอกหมออย่านั่นเลยหมอปล่อยแม่ไปเถอะ
1: แม่เขามี living will เขาบอกว่าเป็นการเขียนพินัยกรรมชีวิตเราว่าเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งห้ามให้เราทรมานต่อห้ามเอาสายระยงระยางหมายเขามีแล้วนะ
0: เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวางแผนไม่มีพระเจ้าคนไหนองค์ไหนที่มาช่วยเราลิขิตโชคชะตาของเราเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งมากเลยนะ 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยโอ้พระเจ้านี่โอ้โหยุ่งวันทั้งวันไม่มีอะไรทำเลยต้องมาลิขิตโชคชะตาให้กับมนุษย์เนี่ยฉะนั้นไอ้ความเชื่อบอกว่าเรื่องเชื่อดวงเชื่อชะตาไม่มีเชื่อการวางแผนนะการบริหารอันนี้ก็เราก็ทำไมล่ะการดุลยฆาตกับเรานี่มาวางแผนเห็นไห
1: ม
0: ว่าเราเนี่ยเออทำไมเอ่ยควรจะทำอะไรเห็นภาพไห
1: ม
0: ฉะนั้นเราก็มองทุกอย่างอยู่ในระบบการวางแผน
1: อันนี้คิดวางแผนละเอียดทุกขั้นตอนชีวิตเลยนะคุณวิกรมเอาละก็กลางคืนตื่นขึ้นมาก็อย่าคิดมากนอนหลับต่อไปไหนๆก็โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ทำได้ทั้งที่เราทำได้ในฐานะมนุษย์แต่อย่าเพิ่งคิดนะการิญญาคาดไม่ต้องคุณวิกรม
0: ยังรอ
1: ต้องอยู่ไปยาวนาน
0: เราวางแผนว่าตอนนั้นเราไม่ต้องการความทุกข์ทรมาน
1: ใช่แล้ว
0: เราก็ดูแลเราจะไปแบบเรานี่ทุกอย่างดีหมดนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าตัวเรานี่มันไม่มีอะไรดีขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็มีกันมาล่ำลาลูกหลานเพื่อนฝูงให้หมดชวนใครคนนั้นคนนี้ให้หยุ่นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปนั่งโม้กันก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จับมือกุ๊ดบาย
1: แล้วสองอย่างที่เดี๋ยวสองอย่างคือกล้วยทอดกับ
0: ไอติม
1: โรตีและไอติมสามอย่างเอาล่ะเราคุยกันเล่นๆนะครับอย่าจริงจังเรื่องไปต้องรีบจากไปยังไงคือการวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤษแก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
7: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
6: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
7: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
6: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
7: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
8: Thank you. สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
7: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
8: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
7: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
8: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที
9: ่พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมป่าไม้ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามในวงกว้าง
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้บินสำรวจพื้นที่และสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟโดยความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกส่วนของกรมป่าไม้ได้กำชับศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการสำรวจและประเมินสถานการณ์การจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่โดยรอบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศ
12: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18-21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอลลุ่มและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI เสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
13: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI หรือ Smart PR Southern SIC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17สิงหาคม2569ณอำเภอเมืองพัทลุงจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตสื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วน่าสนใจและทันต่อสถานการณ์โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนโอกาสนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการใช้เทคโนโลยี AI ในงานประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทำให้ทุกคนต้องปรับตัวอยู่เสมอพร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเน้นย้ำว่าการใช้เทคโนโลยี AI ต้องใช้เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไข่หวานน้ำตาลหมอแต่หัวใจมันตื่นคนบ้านนอกเดินหนีไม่ขี้เหนียวเขาว่า

ไปอีสานก็ต้องลิ้วขัวลิ้วขัวไปสระลีมาฮะไปอยู่ที่น้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเจ็ดเสาน้อยก็โป่งก้อนเศร้าไม่ได้ไปนานแล้วนะครับเมื่อก่อนนั้นเพื่อนละลีในกลุ่มที่ได้เที่ยวกินด้วยกันนั้นก็ยังวัยรุ่นยังหนุ่มอยู่ก็จะไปกันอยู่แถวมวกเหล็กเนี่ยบ่อยมากเพราะว่ามีรีสอร์ทเล็กๆราคาไม่แพงแล้วก็กินเหล้าแล้วก็ไม่ต้องได้ทำความเสียเอะอะมักเทิงเสียบรรยากาศคนอื่นรอบข้างเขาเพราะว่ามันก็เป็นที่ที่แบบส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็เงียบๆด้วยไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็เพื่อนที่รักกันมากๆคือท่านหนึ่งเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สระบุรีแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เป็นที่ต้อนรับของเพื่อนๆเป็นแหล่งต้อนรับของเพื่อนๆเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเขามีกระตังว่างั้นนะแล้วก็เลี้ยงดูเราได้ในช่วงนี้เราเป็นข้าราชการที่แบบมีเงินนิดหน่อยนะฮะก็ไปกับเพื่อนดูแลกันก็ไปพักไปกินไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นน้ำตกเล็กๆไม่ใหญ่มากนักแล้วก็พอวันนี้ได้ไปเห็นนะฮะไปโครงการ Next Gen Uber หรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ไปเป็นพิธีกรมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องถือว่าได้มีโอกาสที่ไปทำหน้าที่ในส่วนของการที่ทำให้ต้นไม้นะฮะการเบ่งคืนพื้นที่ป่ากลับมาให้กับพื้นแผ่นดินนะฮะเพราะว่าไปอยู่ในที่ที่กำลังบรรดาในทุนนะฮะบุกรุกแล้วก็เข้าไปแผ่วถางให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกเหล่านี้ก็ต้องการที่จะได้พื้นที่คืนแล้วก็ต้องไปปลูกแนวกันชนป่าเอาไว้เพราะว่าอยู่ติดกับเขาใหญ่นะฮะแล้วก็เห็นลำน้ำสวยงามมากครับตรงนั้นตรงแถวที่เขาเรียกกันว่าทางน้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเนี่ยนะครับขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับที่วันนี้ก็มาร่วมกันปลูกป่าทั้งเกือบ200คนทั้งที่บ้านวัดมวกเหล็กในแล้วก็นิคมสร้างตนเองเลี้ยงคนนมนะก็ทางบ้านสับพริกไปเจอน้องที่ทำงานอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าแอบมาดูถนนดนตรีอยู่บ่อยๆแล้วก็ติดตามถนนดนตรีอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ไปเจอเพื่อนรักที่เคยเดินทางไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นก็มาพบมาเจอกันเจอกันนะฮะดีใจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันอาทิตย์16สิงหาคมวันที่หวยรับประทานไปเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงเย็นวันนี้นะครับไปพักที่คาเลสนามกอล์ฟนะฮะสนามกอล์ฟเซนเจมก็ดีทีเดียวนะฮะได้เห็นพอดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปตีกอล์ฟกันก่อนแล้วก็ค่อยไปทำกิจกรรมกันอันนี้ก็ไปในนามของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดินทางกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะส่วนของทนดนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอในทั้งตาดูหูฟังนะครับตาดูก็ชมเทปบันทึกรายการของทนดนตรีที่มานำนะฮะที่นำบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศนะฮะได้ออกอากาศเฉพาะตอนช่วงไลฟ์ในช่วงวันนั้นในวันคอนเสิร์ตแต่ว่าหลังจากนั้นก็บันทึกเทปเอาไว้ไม่ได้นำออกอากาศทางช่อง NBT เมื่อวานนี้ก็ได้ออกอากาศกันไปแล้วสำหรับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชนนท์ยังมีอีกในสัปดาห์ต่อไปก็ติดตามกันได้ในทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศระหว่างฟังบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์จากที่เราได้นำบรรยากาศมาออกเป็นประจำทุกเดือนต้นเดือนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศของคาราบาวนะฮะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขครับนี่ก็คือความสุขที่ทนดนตรีมอบให้กับบทเพลงพิชวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานวัฒนธรรมงานอิสระที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นครับปีหน้าผมก็ได้ติดต่อกับศิลปินรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เขาทำงานในสายของพิชวิตใต้ดินเนี่ยมานำเสนอมากขึ้นนะฮะจะเป็นวงอะไรต่างๆก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ก็วันนี้เพิ่งจะเดินทางกลับมายังไม่ค่อยหายเหนื่อยเลยเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วก็ไปตากแดดทั้งวันเลยกับการได้ไปปลูกต้นไม้ได้ความรู้มากนะครับพอดีท่านที่
เป็นผู้นำกล้าไม้มาให้เยาวชนทั้ง500กว่ากล้าเนี่ยปลูกแล้วก็พี่น้องของคนที่ไปร่วมกันปลูกป่านี่นะครับก็เยอะแยะเลยนะฮะ500กว่ากล้าสำหรับท่านผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1คุณหงพิจารณ์บัวไข่นำกล้าไม้ต้นไม้แล้วก็ให้ความรู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นมันมีเรื่องราวแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะไว้ยังประโยชน์ให้กับธรรมชาติแล้วก็บรรดาสัตว์ป่าอย่างไรนะฮะก็เป็นความรู้ที่เราได้รับมาจากต้นไม้ในแต่ละต้นที่แกที่หัวหน้าเขานำมาให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปลูกในวันนี้ครับครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจนาวัฒน์สันวงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจจำนานในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับเลี้ยวขวาแล้วไปโคราชกันดีกว่าครับโคราชา

ระหว่างที่อยู่ห้องพักตอนนี้ที่สนามกอล์ฟเนี่ยก็อยู่ริมเขาก็มองเห็นธรรมชาติที่โดยภายนอกที่เป็นวิวทิวทัศน์ของสนามกอล์ฟแล้วก็เลยไปก็จะเป็นเขาใหญ่เราจะเห็นว่าต้นไม้ยังเขียวขจีอยู่แต่ว่าในภายในอุทยานเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นป่าแหว่งแหว่งอยู่เพราะว่าโดนบุกรุกเข้าไปแล้วก็พยายามจะหาทางที่จะปลูกทดแทนหรือว่าปลูกต้นไม้ขึ้นมาขึ้นให้ธรรมชาติฟื้นขึ้นมาแล้วก็ผู้คนก็จะไม่เข้าไปบุกรุกไปเพราะว่าเขาเตรียมการนะเขาใช้คำว่าเตรียมการคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดนะฮะอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าแล้วก็วงเล็บว่าเตรียมการผมก็ถามว่าทำไมต้องเตรียมการเขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นอุทยานก็รอคอยที่จะต้องพอเป็นเตรียมการแล้วก็เป็นประกาศเป็นอุทยานจะได้เป็นเขตที่ทำให้ไม่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปบุกรุกทำลายป่าได้ก็ต้องช่วยกันแล้วก็เหมือนกับพวกเราก็เหมือนไม้ซี่เป็นงัดไม้สุ่งนะครับเป็นเห็นนั่งเห็นเด็กๆเห็นพวกเราไปนั่งปลูกตามทนร้อนทนแดดเปรี้ยงนะฮะขุดดินมือพองนั่งรถโฟวิวขึ้นไปแล้วก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันเราก็ลำบากลำบนไอ้พวกนายทุนพวกอะไรมันก็เข้าไปลุกที่ลุกป่ากันแล้วก็ได้สัมปทานได้ที่ได้ทางกันไปเราก็นั่งมองว่ามันจะเหมือนในสิ่งที่เราจะไปทำแล้วมันจะไปสู้แรงของพวกเงินของทุนเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับมันก็เหมือนที่เราต้องขุดกันไปกันกว่ามันจะพังทลายสำหรับพวกเทวราชทั้งหลายนะฮะในทางกันด้วยเพลงที่ทั้งคุณขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ที่ผมเลือกมาฝากกันในคืนวันนี้น้ำหมูพงเทพนะครับวันที่10ตุลาคมก็ตอนนี้ก็เปิดตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วบัตรเต็มแล้วมั้งนะฮะก็เราก็ได้มีจัดน้ำหมูไปรอบหนึ่งของทนดนตรีเพื่อนคุณวสันต์วงสว่างบอก7คดน่าเที่ยวแคมปิ้งสงบใช่ๆมีเทรลเดินป่าเจอเทรลของคณะเดินป่าจะส่งรูปไปให้ดูโอ้สุดยอดจริงๆแล้วเป็นคณะที่เดินป่าแบบจริงๆจังๆนะไม่ได้เดินแบบอะไรแบบเข้าไปชิวๆไม่ใช่นะเตรียมอุปกรณ์เครื่องสนามแต่เป็นเส้นเดินป่าแบบสั้นๆนะครับประมาณ4กิโลไปกลับก็8กิโลเขาเตรียมพร้อมกันดีมากแล้วก็ถามว่ามาเดินกันบ่อยเขาบอกเดินบ่อยแล้วทำไมถึงมาเดินกันบ่อยๆบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าจะต้องเข้าไปดูชีวิตในป่าแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ไปสัมผัสกับธรรมชาติได้ก็จะขอไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้เราก็เลยนะดังนั้นในสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังมีหลงเหลืออยู่เนี่ยคือก็แสดงว่ามันหลงเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะก็เราจะเดินไปกลับแล้วก็สงบใช่ฮะสงบแล้วมีน้ำตกมีคือเหมือนกับไม่ค่อยพลุกพล่านคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับก็เป็นเส้นทางที่น่าทำเที่ยวแคมปิ้งดีนะครับแล้วก็ไปช่วยกันปลูกแล้วเดี๋ยวต้องไปต่ออีกนะฮะต่อเนื่องกันไปอีกหลายที่นะครับที่เราจะต้องไปร่วมแรงร่วมใจกับทางคนในพื้นที่แล้วก็เยาวชนนะฮะมุ่งมั่นในเรื่องเยาวชนเพราะว่าเด็กๆเยาวชนนั้นน่าจะสืบสานสิ่งที่เป็นการดูแลพื้นที่พื้นป่าของในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในละแวกที่มีพื้นที่ป่าวันนี้เขาก็มีการประกวดบทความเรื่องแม่ของฉันแล้วก็เด็กๆ เขียนบทความดีจังเรื่องความรู้สึกของแม่แล้วก็สิ่งที่แม่เนี่ยได้ดูแลธรรมชาตินะฮะทำงานอย่างหนักแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่าพิทักษ์ป่าก็มีเป็นลูกจ้างก็มีหรือเป็นคนที่อยู่ในละแวกเท่านั้นแล้วก็ช่วยกันดูแลผืนป่าไม่น่าเชื่อนะเด็กที่มีคือเขามีมุมมองที่ว่าเขาเต้ามองอยู่นะฮะผู้ใหญ่จะไม่เห็นในสิ่งที่ได้ทำอยู่แต่เด็กเห็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาครับวันนี้เขาพูดถึงคุณแม่เขาว่าเขาคุณแม่เนี่ยเป็นชาวไร่ทำไร่ทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นคุณแม่เนี่ย
นะครับได้ดูแลธรรมชาตินะฮะแล้วก็คือเก็บพวกขยงขยะเนี่ยไม่ให้รกไปเลยนะครับแล้วก็ดูแลธรรมชาติที่อยู่ในละแวกบ้านเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้เขาบอกมีคุณมีประโยชน์นะฮะแล้วทางท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะก็ได้นำกล้าไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่มากๆเลยนะครับก็ในเรื่องราวเหล่านี้ต้องคงต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันมากๆเราก็ช่วยได้ในทางหนึ่งนะครับสำหรับของโครงการของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานมูลนิธิอยู่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเรานะฮะทุกๆเดือนตอนนี้ผมคงต้องหลังเกษียณนี้ก็ต้องไปลุยในป่าในเขาแล้วก็อาจจะมีเป็นการไลฟ์หรือว่าการทำเพจแล้วก็ทำทางโซเชียลเนี่ยมากขึ้นนะฮะกำลังฝึกวิชาอยู่กำลังเรียนรู้ไอ้พวกเทคโนโลยีเพราะว่าไม่ค่อยคล่องกับไอ้เรื่องต้องนั่งถ่ายภาพถ่ายหน้าตัวเองไงคุณก็เห็นแล้วนะเห็นภาพผมที่นั่งฟูอยู่แล้วผมก็ถ่ายได้คลิปสั้นๆนะครับทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวคงจะทำคลิปยาวๆต่อไปข้างหน้าตามเวลาที่อำนวยกับเรื่องของการไปเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกันต่อไปนะครับครับเพลงที่ช่วงนี้เห็นคาราบาวออกทัวร์คอนเสิร์ตแล้วมีเพลงใหม่ๆคือเพลงเก่าอ่ะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นในคอนเสิร์ตอะไรมากนักตอนนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ซึ่งผมเคยขอไปในช่วงที่จะให้เล่นที่ถนนดนตรีไลฟ์แต่ช่วงนั้นยังซ้อมหรือว่าทำคิวกันไม่ทันนะครับช่วงนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ที่เคยขอไว้นั่นแสดงว่าพี่แอดก็ฟังอยู่ว่าเราอยากจะให้นำเสนออะไรบ้าง

สาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยราไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มสี่สิบสี่นาทีชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพี่ตุ๊กสบายนะคุณทุนชัยกำรอดก็กลุ่มเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมก็อยู่ที่ตั้งที่บ้านน้องแขมเป็นเกษม79แล้วก็อีก1เดือนข้างหน้าครับก็จะต้องอยู่ที่นี่เป็นประจำสำหรับการทำงานทั้งในภาคของวิทยุในส่วนของการออนไลน์ต่างๆก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวติดตั้งเครื่องมือให้เรียบร้อยกันนะครับจะมีการไลฟ์ในวันธรรมดาธรรมดากันเป็นช่วงเวลาใดก็จะแจ้งให้ทราบกันแต่ตอนนี้ทางช่องทางของวิทยุช่องทางของทาง NBT โทรทัศน์ก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละชั่วโมงถนนดนตรีไลฟ์ลิลันนะครับงานบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมานี้1ปีหรืออาจจะย้อนหลังไปถึง2ปีที่ผ่านมาด้วยก็ได้ครับอีกหลายๆศิลปินที่คุณยังชื่นชอบกันอยู่นะฮะ30กว่าศิลปินที่ได้มาบนถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วง3ปีที่แล้วแล้วก็ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ของเครือข่ายทั่วประเทศก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทาง0816346452ก็มีขอเพลงกันเข้ามาเต็มแล้วนี่แล้วก็ทางที่ Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาให้นะครับขอเพลงนี้กันไว้นะฮะในแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ไปพบกันได้ครับในปีนี้16ปีแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ช่วงเดือนธันวาคมวันที่5นะครับตอนนี้ก็เดินสายรับใช้พี่น้องแล้วก็ไปเป็นพิธีกรให้หลายตอนหลายงานไล่กันไปเลยครับหลังจากปลูกป่าแล้วก็อีก 2-3 อาทิตย์นะฮะคงจะมีงานเพิ่มเติมกันแล้วก็รู้สึกจะเป็นช่วงเดือนหน้าเป็นช่วงแถลงข่าวงานน้ำหมูของเทพเรื่องคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยากลางๆเดือนนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่จะต่อเนื่องไปเลยทุกเดือนนะครับตอนนี้งานเฟสติวัลค่อยๆเข้ามาใกล้จะหมดฝนกันไปแล้วตอนนี้ก็ฝนไม่ค่อยมีนะฮะไปที่เขาใหญ่ไปที่สระบุรีมาก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรทีเดียวแล้วนะครับเพลงที่ขอมานะครับละหมาด

0: เยี่ยม
1: เขาบอกว่าถ้ารถคันเก่ามันก็เคยมือนักเช่นที่วงนักเล่นเขาเคยมาแสดงสนุนดนตรีไลฟ์เขาเคยพูดเอาไว้วันนี้เข้าไปที่รีสอร์ทที่ก่อนกลับเพราะท่านจัดที่ทานอาหารไว้ในร้านในห่วงจุ้ยนั่นนะเข้าไปลงแทบตายเพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องเล่นพวกสวนสนุกของเด็กๆ ด้วยเนี่ยนะครับหลงอยู่ในนั้นเห็นมีรถเก่าๆรถโบราณเขาวางๆจอดๆอยู่โอ้น่ารักดีมีเฟียสรุ่นเล็กๆนะครับแหมอยากลงไปถ่ายภาพจังแล้วไปเก็บสะสมไว้เต็มเลยแล้วก็พื้นที่ก็กว้างๆขวางแล้วก็มีพวกแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเหมือนจำลองนะจำลองจากประเทศนู้นประเทศนี้แหล่งต่างประเทศเนี่ยมาไว้ที่นี่มันก็มีอะไรดีๆเยอะเหมือนกันนะนี่แหละคือการเดินทางเวลาที่เราเดินทางแล้วก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับโลกมันก็กว้างกันไปอย่างนี้จะนึกถึงเรื่องราวที่ฮัลลุนโซโล่เข้าไปนะครับไปเดินทางแล้วก็เก็บความต่างๆนะฮะในบรรยากาศต่างๆแล้วก็ภาพแล้วก็การเดินทางของเขาเนี่ยแล้ววันที่หลังจากที่ได้ประกอบพิธีศพไปเนี่ยก็มีการนำภาพของเขาเนี่ยมาตั้งแสดงโชว์ให้เห็นถึงการเดินทางนะฮะเสียดายอายุสั้นเราก็เห็นการเดินทางของเขานั้นค่อนข้างจะยาวนานมากเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เปิดโลกทัศน์เปิดโลกกว้างว่านี่ยังมีแหล่งที่น่าจะต้องได้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศอะไรต่างๆอีกมากมายในโลกใบนี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในคืนวันนี้กับผมพิจิตรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันนะครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการโฮมสเตย์ขยายหลักเกณฑ์รองรับได้ไม่เกิน8ห้องผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกันสูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: รัฐบาลเตรียมขยายหลักเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์แก้ปัญหาที่พักนอกระบบด้วยการอนุญาตรองรับได้ไม่เกิน8ห้องและผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คน
8: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายักปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอขยายเวลาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลง80%เป็นเวลา3ปีพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการตรวจสภาพ EV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดลง80%เป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันโดยคาดว่าจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนกันยายนนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถจัดทำโครงการ EV Ready โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทยก กระทรวงกลาโหมของโรมาเนียระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนสามารถสกัดกั้นโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจตราทางอากาศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบที่มาและบินรุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายโดยห่างจากเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียไปทางตอนเหนือประมาณ24กิโลเมตรทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของโรมาเนียสามารถยิงโดรนจากรัสเซียตกอย่างน้อย3ลำขณะที่โรมาเนียพบโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของประเทศหลาย10ครั้งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คนไทยหรือเปล่านะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามนี้ที่เราก็ปากกัดตีนถีบกันไปเดินทางกันในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลานี้นะครับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตก็ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยและเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าก็จะต้องอำลากับการรับราชการแต่ทนดนตรีจะทำหน้าที่กันต่อในช่วงเวลาของ

3 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องนั่งทำรายการอยู่ที่บ้านแบบนี้แหละครับหลังจากที่เคยทำมันมาหลายปีแล้วนี่นะครับทำให้การส่งกระจายเสียงก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเราก็มีการลองผิดลองถูกปรับปรุงแก้ไขกันมาโดยตลอดขอบคุณด้านเทคนิคทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดทีมงานเทคนิคก็คุณเมฆขันแก้วคุณนงศักดิ์มิยมทองนะครับ0816346452ครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่าวันนี้หวยรับประทานแล้วก็ชอบใจใหญ่เอาที่บ้านเรียกหวยแดกนะครับก็ที่ด่านมะขามเตี้ยขอมานะครับขอบคุณมากครับติดตามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เดินทางกันไปกับบทเพลงในชีวิตยามนี้ยากจนคนแค้นเงินเดือนไม่พอใช้เงินดาวเงินเดือนอะไรต่างๆนี่สินล้นพ้นตัวก็ยังมีเวลาที่จะพักหายใจเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดหรือต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปได้นะฮะเราก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับถนนดนตรีเสาจุดดำครับ

คืนเหงาเล่าหวานจริงป่ะครับก็จะดื่มมากนะฮะตรงนี้ก็เข้าพรรษาด้วยแล้วก็จะต้องดูแลสุขภาพนะฮะพักตับพักตับครับพอดีเขาส่งข่าวกันนะฮะถือระหว่างทำรายการนี้ก็จะต้องทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับไม่ได้นั่งจัดรายการพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าวันนี้ไปปลูกป่าในโครงการ Next Gen New World นะครับรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้ท่านประธานเป็นท่านเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พลเอกพงเทพเทศประทีปนะครับก็กำลังส่งข่าวที่เป็นข่าวสารของในการจัดงานวันนี้ให้กับทางท่านสื่อต่างๆด้วยแล้วก็ดูในไลน์ด้วยมวนๆกันเยอะนั่นนะฮะเมื่อวานนี้คุณโมดเนี่ยคุณโมดก็เขียนมาถึงเรื่องติดตามเรื่องวิทยุแห่งประเทศไทยว่าผู้ประกาศในสมัยก่อนก็ติดตามพี่ปีชาทรัพย์โสภาแล้วก็พอมารุ่นหลังๆนี่ก็มีผมนี่คนหนึ่งก็ยังมีน้องๆอีกหลายๆคนนะครับที่กำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังได้ขึ้นมาทดแทนหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการก็คงจะทำหน้าที่กันไปส่วนเราเองก็ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆไปอีกนะฮะสถานการณ์อันข่าวก็คงจะได้ยุติไปแต่จัดรายการก็ยังนะฮะยังทำได้อยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับส่วนทางทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะนำเทปบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มานะฮะมาตัดต่อเป็นเพลงต่างๆแล้วก็มีพิธีกรหน้าโบราณเนี่ยนะฮะเข้าหัวเปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เข้าถึงพูดเพลงต่างๆก็ต้องเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่เราได้จับได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทนตอนดนตรีไลฟ์ช่วงนี้นำเทปของการแสดงทั้งปีแอร์สุนทรีเวชนนท์นะครับ70ปีกุหลาบล้านนามาออกอากาศอยู่ฮะก็ไล่กันไปเรื่อยนะครับก็ที่บันทึกไว้ขอบคุณทีมงานของวิทยุแห่งของโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทีม OB ทีมบันทึกภาพแล้วก็เสียงมาช่วงที่เราได้ออกอากาศสดทางถนนดนตรีไลฟ์ในการแสดงในวันนั้นนี่นะครับเดือนละครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ก็อำลาไปแล้วนะฮะก็คงจะกลับมาใหม่อีกไหมหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบได้แต่ตอนนี้ก็ได้ปิดฉากอำลาไปเมื่อช่วงวันที่6สิงหาที่ผ่านมาแล้วกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโอน่าอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปแล้วนะครับเพลงป.4ทำนาไม่มีหายไปไหนเมื่อเดือนที่แล้วยังเปิดอยู่นะครับป.4ทำนาใช้ชื่อเพลงนี้หรือเปล่านะผมก็เริ่มเบลอแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะจากหัดใหญ่สงขลาที่ขอมาจากผู้พิการสายตานะครับมีผู้พิการที่ยังฟังวิทยุอยู่เยอะเลยนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz ส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคก็ตามจังหวัดนั้นที่คลื่นความถี่ได้ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมคงจำได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่าทั่วประเทศก็มีคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่หลายคลื่นความถี่ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับครับเพลงที่คุณขอมาจากปากน้ำนะฮะจากสุพรรณบุรีนะฮะไม่รู้ปากน้ำหรือเดี๋ยวผมฟังผิดหรือเปล่านะบอกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีขอตะผุยชุมแพครับ

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

มอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงราชสานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนก็มาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เลย

4ทุ่ม31นาทีครับในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีเพลงเลไลคอยเท่าไม่ค่อยมีเอ๊ะมันหายไปไหนเพลงเดี๋ยวต้องให้คุณเมฆเข้ามาช่วยกันดูแล้วอีกไม่นานนะฮะในช่วงต่อไปผมเตรียมว่าจะนำเพลงมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับว่าจะได้โดยช่วยเลือกเพลงได้เองได้เลยกำลังให้น้องเขยนะครับแล้วก็ทางให้คุณณรงค์ศักดิ์พยมทองแล้วก็ทางคุณบุญประกอบช่วยกันที่จะโหลดเพลงต่างๆเข้าไว้นะครับในเครื่องคงจะเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากเกษียณกันยาแล้วก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับในทางบ้านที่บ้านทั้งหมดเลยเพราะในตอนนี้ใช้คือใช้เครื่องมือทางห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวเปิดเพลงที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็ซีดีกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าลองเพลงนี่ก็จะเอามาเปิดที่บ้านด้วยเหมือนกันรอเครื่องมือของทางด้านเครื่องซีดีเพราะว่ากำลังจะเก็บซีดีทั้งหมดกลับนะฮะเก็บข้าวเก็บของย้ายนิวาสสถานจากทางงานราชการก็กลับมาอยู่ที่บ้านมีผู้ฟังบอกถ้าไม่ได้ฟังอ่านข่าวแล้วรู้สึกเหงาๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับคนอื่นๆก็คงจะได้อ่านทดแทนต่อเรื่องกันไปนะครับก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าชีวิตก็อยู่กับหน้าใหม่กันมาตลอดกับตี1ตี2ตีเนี่ยตี4ก็ไปแล้วนะที่จัดรายการถึงเที่ยงคืนตี1กว่าจะนอนก็ตี4ก็ออกไปอ่านข่าวไปอยู่เวรอ่านข่าวเช้าแล้วก็งานอื่นๆนะฮะทางราชการเช่นพระราชพิธีรัฐพิธีหรือว่างานที่ทางหน่วยงานต่างๆก็ขอมาเช่นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้อย่างนี้เป็นต้นที่เราต้องไปช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็พิธีกรนะครับที่อื่นที่เหลือก็แน่นอนฮะก็ช่วยกิจกรรมคือสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ไปช่วยงานกันโดยเฉพาะคนเพื่อชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็ไปช่วยเรื่องของการไปเป็นพิธีกรในที่ต่างๆครับงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับของน้ำหมูของเทพก็วันที่10ตุลา14พฤศจิกายนนี้ไปอยู่ไซโยกนะฮะงานโมโหลานพฤศจิกายนธันวาแคมป์ไฟมาริโฮน่านะครับมกรานี่ก็ที่อนุสรณ์สถานของอีสานใต้ครับช่วงเดือนมกราตุลานี่มีงานรำลึก50ปี6ตุลาอยู่ด้วยนะครับต้องไปช่วยงานที่หอเล็กธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วันที่17พรุ่งนี้เห็นว่ามีงานที่ไม่โดนมั้งครับเดี๋ยวผมลืมงานนี้เลยจะขอดูงานนี้ก่อนนะครับที่ดาปิดาเข้าบ่อส่งมาให้เมื่อวันก่อนก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจะไปชมกันนะครับเอ๊ะหายไปไหนละให้ดูก่อนนะครับสักพักหนึ่งฮะเดี๋ยวขอค้นก่อนงานที่มหิดลเพราะว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปชมอยู่เหมือนกันนะครับบัตรน่าจะเต็มเข้าไปดู 2-3 วันก่อนเหลือแต่ที่นั่งหลังๆไม่เยอะมากครับงานพูดไม่เข้าหูใช่ไหมครับถึงพี่โอจะเกษียณแล้วแต่ก็ยังเดินสายตลอดใช่ไหมครับคนทางเพื่อชีวิตเดินสายทำงานทางด้านเพลงเพื่อชีวิตก็ไปช่วยงานเขาเป็นการตอบแทนแล้วก็หารายได้บางส่วนหน่อยจุนเจือดูแลชีวิตครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆก็คงจะมีงานด้านที่เราทำอยู่แล้วในอาชีพคือภาคหนังภาคสารคดีนะฮะแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำนะฮะทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่วันนี้เดินทางด้วยกันไปท่านบอกอย่าอยู่ว่างๆสมองฝ่อใช่ครับก็ต้องทำนะฮะแล้วหลังมีพลังมีกำลังอยู่ก็ขอให้ทำหน้าที่กันไปแล้วก็เดินทางกันนะฮะพี่น้องของเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าทนดนตรีไลน์เราก็ล่ำลากันไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับกับมาริโอน่าครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากอำนาจเจริญต่างขโมยครับ

หัวลิงจะปวดลิงจะโขกกำแพงตายนะครับวุ่นวายกันและสุดท้ายตีกันตายไม่เหลือเบสตินสุดท้ายนอลิงครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับพระพิญโยรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณทุนชัยกับรอดก็คุมเสียงครับมีเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ยังไม่ได้จัดให้หลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7คดโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีที่มกเหล็กมาก็เปิดเทปบรรยากาศทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงเดือนที่แล้วก็นำเทปมาออกอากาศกันในเดือนนี้ในวันเสาร์เมื่อวานนี้เพราะว่าไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็กลัวจะจัดรายการที่พื้นที่แล้วสัญญาณไม่ดีนะฮะแล้วก็ไม่อยากนอนดึกด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องนอนดึกจริงๆเพราะว่าก็นั่งดูรายการด้วยนะฮะของทนนันติออนทีวี70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็ฟังรายการด้วยจนเที่ยงคืนนะฮะนั่งดูภูเขายามมืดที่ระเบียงริมห้องที่เขาจัดที่พักไว้ให้ที่ตรงสนามกอล์ฟเซนต์เจมส์นะก็ได้มองไปที่เทือกเขาใหญ่ในยามค่ำคืนเห็นแสงไฟระยิบระยิบอยู่อันนั้นจะเป็นบนฐานเรดาร์ของบนเขาเขียวกับเพลงที่ขอมาถึง2รอบด้วยกันนะฮะเมื่อวานนี้มีเราจะกลับมาปู่พงศิษย์ปลาใหญ่ปลาน้อยคุณหมอมิกที่ขอมาเมื่อกี้เราจะกลับมาที่คุณเหน่งปทุมธานีรักเดียวรักเดียวใจเดียวของเสือเจ้าคุณขอมาแล้วก็โกดำนะฮะมาเห็นกลางไม้เมืองจอมขวัญ นะฮะเราจะมอบให้จากคุณแม็กซ์จังฟังออนไลน์อยู่แล้วก็มีละหมาดอารมณ์ได้เปิดให้แล้วเพลงคอยครับท่านผู้พงเทพกระโดดชำนาญที่คุณไพโรธขอมานะครับบอกว่าชอบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะจะมงสุดท้ายแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเห็นไข่แล้ววันนี้จนเจ้าคุณขอมาในวันนี้นะครับฟังจากเชียงใหม่เจ้าและเพลงปราสาททรายคุณจรัสขอหมอผีคลองเมืองมาสองรอบก็มอบให้กันในช่วงเวลานี้นะครับ

นอกจากว่าจะเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมีคุณภาพแล้วก็มีเรื่องราวเล่าถ่ายทอดได้อย่างน่าติดตามน่ารับฟังก็จะมีแง่คิดมุมมองแล้วก็มาทะคำคมๆอยู่ในเนื้อหาของเพลงที่เราฟังแล้วมันก็เข้ายุคเข้าสมัยเหมือนกับถูกเขียนไว้เพื่อให้เกิดขึ้นในยุคที่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็เป็นสัจธรรมจริงๆสำหรับเรื่องราวที่พี่สันมาโนพุทธานได้เขียนขึ้นเอาไว้คนรวยร่ำรวยเพราะคนยากจนคนจนยากจนเพราะคนร่ำรวยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพฤฒแก้วพีบูลย์ครับเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
1: ผู้แทนเยาวชนไทยคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
8: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทเปิดเผยความสำเร็จของเยาวชนไทยจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง16สิงหาคม2569ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยคณะผู้แทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่นายธนบดีศรีโสพลจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยส่วนรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นายอารยะล้วนเซ้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นายภาคินโอลานรักธรรมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายภัทรกรสุทธจัญญาจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคณะผู้แทนประเทศไทยมีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นาทีชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันปรีดีพนมยงค์จัดกิจกรรมรำลึก81ปีวันสันติภาพไทยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ81ปีวันสันติภาพไทยณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อรำลึกถึงวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อวันที่16สิงหาคม2488ที่นายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศสงครามต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของขบวนการเสรีไทยในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันปรีดีพนมยงค์โดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะยืนหยัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยได้เข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไปในทุกปีสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ของขบวนการเสรีไทยการฉายวิดิทัศน์แนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์รวมถึงการแสดงดนตรีในบทเพลงแผ่นดินของเราและบ้านเกิดเมืองนอนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายทำงานเป็นหนึ่งเดียว
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรโดยเน้นย้ำการบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนพร้อมกำชับให้บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจากนั้นในช่วงบ่ายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะได้ติดตามโครงการปรับปรุงบ้านพักราชการจำนวน2ครอบครัวงบประมาณ 490,000 บาทและตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักราชการจำนวน6ครอบครัวงบประมาณกว่า 9,350,000 บาทเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถวสินทร์ คำพิรวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: thank the earth.
1: เริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลง World คุณขอจากราชบุรีทาง0816-346-452ในคืนวันนี้กับทนดนตรีชั่วโมงสุดท้ายผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนชายคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์บรรสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเตรียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองหัสดินให้พัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางแล้วก็เพลงที่ยังค้างอยู่ในช่วงเวลาของ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับทั้ง0816-346-452จะทยอยมอบให้คุณนะครับมีที่ขอมาแบบเพราะทุกเพลงคุณจรัสและขอบคุณที่เปิดเพลงให้สักครู่นี้ก็มีคุณพัทระ438นะมาชมทุกครั้งทั้ง26ครั้งของทนดนตรีไลฟ์เลยนะฮะเยี่ยมมากไม่เคยพลาดทุกครั้งจองยังไงเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือจริงๆสุดยอดฝีมือเพราะว่าการจองที่ผ่านมาในช่วงที่ศิลปินแบบเบอร์ดังๆนี่จองยากมากนะโดยเฉพาะทั้งคาราบาวแล้วก็มาริโคน่าแล้วก็น้ำหมูพงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะให้กันเดินทางนั้นจะมีต่อไปอีกแต่ก็ขึ้นอยู่กันกับทางผู้บริหารและเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะนำมาเพื่อทำงานกันต่อไปนะฮะและเราก็ทำงานมา31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีหลายโดยใช้งบประมาณอย่างจำกัดที่สุดนะฮะต้องบอกว่าอย่างจำกัดที่สุดแล้วก็ตอนนี้หลังจากได้ยุติลงก็ตามใช้หนี้ที่ไปกู้สหกรณ์ไว้เพื่อทำงานให้ทนดนตรีทำงานได้นะครับเพราะบางทีเราต้องจ่ายในสิ่งที่ราชการไม่สามารถที่จะไปเบิกได้นะครับก็เดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ในคืนวันนี้ครับคอยณหมู่พงเทพและจอมขวัญในปราสาททรายครับ

็นอีกศิลปินที่ในติดต่อประสานไว้ว่าอยากจะให้มาเชิญมาทำดนตรีไลฟ์นะครับก็คือพี่อ่องสุรศรีอิทธิกุลแล้วก็ทำมาเกือบจะได้มาเมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็ต้องยุติรายการสำหรับการแสดงของทำดนตรีไลฟ์กันไปเพลงที่เขามาจากเชียงใหม่คุณเจ้าคุณแล้วก่อนนั้นจากลพบุรีคุณแม็กซ์เขามาจอมขวัญมามอบให้กันแล้วนะครับทาง Google Formที่ขอกันมาแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีก็ส่งข้อความการรับฟังกันมาบอกว่าหมอกขาวๆค่อยๆลอยผ่านเข้ากับเพลงขนาดเลยครับอ้ายบนดอยอากาศดีขนาดครับผมจนเจ้าคุณใช่ครับทางเหนือหรือว่ากระทั่งผมไปแค่มวกเหล็กสระบุรีที่ผ่านมาก็นั่งดูที่ขุนเขาก็ยังมีหมอกลอยเข้ามาเวลาที่อากาศที่ว่ามันเหมือนกับฝนกำลังจะตกนี่นะครับแล้วก็จะเห็นตรงเทือกเขาก็มีหมอกลอยเข้ามาขึ้นมานะครับเพลงทาง0816352ที่อาจจะไม่ได้ฟังวันนี้เช่นป.4ทำนาจากหัดใหญ่ที่ขอมาไม่มียังหาไม่เจอนะครับแล้วก็คำมั่นสัญญาของหนุ่มมิเตอร์เนี่ยที่ขอจากแพร่เดี๋ยวต้องติดค้างไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะให้คุณบุญประกอบได้ไปโหลดกันใหม่เพลงบางเพลงอาจจะหายไปนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ทำระบบเสร็จแล้วนะครับคงจะหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยฮะก็เอาเพลงมาเปิดได้ที่บ้านเลยนะครับคงจะเลือกเพลงได้เลยเดี๋ยวรอให้ระบบในการโหลดเพลงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าข้างบนนะข้างบนเรื่องว่าถ้าสัญญาณเน็ตล่มไปเนี่ยจะทำยังไงอาจจะต้องทางห้องส่งคงจะต้องเปิดเพลงยาวกันไปเดี๋ยวคงต้องแก้ไขระบบทางที่ผมตั้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนตอนนี้ก็กำลังรอซีดีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับมาเปิดเพิ่มเติมไว้เสริมไว้สำหรับที่จะขนซีดีต่างๆที่เก็บสะสมไว้แล้วกลับมาเปิดไว้ที่บ้านหลังจากนี้เกษียณกันแล้วแต่ก็ทำรายการกันต่อไปอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยมอบให้เพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์กับคาราบาวมาออกอากาศกันเลยไม่ได้เปิดเพลงที่เมื่อวานนี้คุณขอมาทาง Google Form เราจะกลับมาและทนเหงาทำไมครับ

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงไม่ถึงแล้วฮะ20วันทีของทนดนตรีที่จะล่ำลาคุณไปฟังกันเดวิดอินทีที่คุณขอมาจากกาญจนบุรีนะครับทนเหงาทำไมมีห้องข้างๆมาอยู่ห้องเดียวกันซะเลยประหยัดค่าเช่าดีเหมือนกันนะแง่มุมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่คือใกล้ตัวเรื่องมันก็มีความเป็นจริงจริงๆอยู่เป็นชีวิตนะครับเป็นชีวิตก็เป็นอีกแง่มุมในความที่น่ารักน่ารักอยู่นะครับก็แต่เราต้องไว้ใจกันให้ดีนะฮะทุกวันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพลงเอดิวิดนี่ยังไม่สุดใช่ไหมครับโอ้โหใครบอกบวชไม่สุดเลยคุณพัทระนี่ได้ศิลปินทุกวงเลยนะฮะที่มาในทนดนตรีไลฟ์เยี่ยมจริงนะครับบอกว่าถ้ากลับมาจะให้ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วฮะโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นก็ทำได้ตามศักยภาพนะครับตามความสามารถแล้วก็อะไรที่ทำได้ที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกอย่างก็พร้อมทำทุ่มเทเต็มที่นะครับเวลาทำอะไรแล้วไม่มีกักทั้งนั้นนะฮะไม่มีมาเล่นลูกเล่นกับใครไม่มีมาเคลือบแคลงแฝงอะไรทั้งนั้นนะฮะต้องลุยเต็มที่ก็เหมือนกับที่เราทำมา3ปีให้คนได้ใช้สถานที่ของทางราชการที่ห้องออดิโทเรียมให้คนรู้จักสถานที่และนะครับหน่วยงานของเราที่เราได้เริ่มต้นใช้งานนะก็ปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องแก้ไขกันไปแล้วก็เชิญศิลปินเพื่อชีวิตมาในงบประมาณจำกัดแล้วก็เชิญให้ผู้ชมได้เข้ามาชมพร้อมๆกันแล้วก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะแล้วก็รวมไปถึงสร้างเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ในเพจแล้วก็ในเฟซของทนดนตรีนะครับทางโซเชียลเราก็ทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารแล้วก็ท่านอธิบดีสุดท้ายเลิกเกษมได้มอบหมายให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ล่ำลากันไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือที่เหลือไว้ก็คือบันทึกของความทรงจำแล้วก็เทปบันทึกรายการที่จะนำมาออกอากาศซ้ำอีกในวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ติดตามกันได้แล้วก็ช่วยกันส่งข้อความไปให้ทางรายการและทางสถานีด้วยครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเรามีผู้ติดตามอยู่จำนวนพอสมควรเราก็จะได้เดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีถ้าว่าในปีต่อไปได้รับงบประมาณแล้วก็การมอบหมายให้ทำหน้าที่ก็จะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับเพลงที่ขอมาจากคุณโอเพชรบูรณ์นะครับข้างหลังภาพโนมิเตอร์และเพลงสุดยอดที่ขอมาจากปทุมธานีครับ

เดินผ่านทางซื้อกางเกงก็เห็นกางเกงยี่ห้อนี้แล้วแม่ก็มันก็สุดยอดจริงๆแต่มันแพงจริงๆนะครับก็เขาถึงว่านี่ยี่ห้อเขาแบรนด์เขาระดับนี้นะครับครับก็นี่ฮะเพลงที่คุณขอกันมาช่วยกันเลือกกันแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของถนนดนตรีกันแล้วนะครับในคืนวันอาทิตย์ของพิญโยรุ่งสมัยนะครับเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกับวิศวะนะครับส่วนงานวรรณกรรมทุกนี้อาจจะเงียบหายไปส่วนหนึ่งครับเพราะว่าต้องขออภัยสัญญาณกลับมาอย่างช่วงท้ายของถนนดนตรีนะครับเพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีนะฮะแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงก็คงต้องค้างติดค้างไว้ก่อนนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปหาเพลงที่หางที่ขาดหายไปหรือว่าไม่ได้เปิดในวันนี้ก็คงจะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาในปีที่นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะย้อนไปถึงปีที่แล้วก็ได้นะครับ เพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะฮะที่คุณผู้ฟังที่มีนามว่าคุณแม็กใช่ไหมฮะดูนิดหนึ่งนะครับใช่ครับเพราะคุณแม็กขอเพลงอ๋อไม่แม็กขอไปแล้วนะฮะจำผิดขอโทษทีคุณมิกนะครับหมอเหมือนกันคุณหมอมิกครับก็ขอเพลงนี้นะครับปลาใหญ่ปลาน้อยแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่นะครับในช่วงเวลาของถนนตรีคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเป็นจรุงสมัยพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของถนนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังการจันทร์วัฒน์สันวงศ์สว่างสมเกียรติท่านมณีบุญนิพพานเทียมแสนตื่นใจชมันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราจะเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ผมเป็นจรุงสมัยลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกผู้ฟังต้อนรับทุกผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าจะมีประเด็นอะไรข่าวสารใดที่น่าสนใจในสังคมแล้วเราจะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเช่นกัน
0: ครับเป็นประเด็นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะแถบนนทบุรีนะครับก็เกิดจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงได้รับทราบกันแล้วนะครับเป็นเหตุเศร้าสลดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ในสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนเนี่ยเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เราจะเห็นครั้งแรกเนี่ยหรือว่าเคยได้ยินกันมาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานานมาแล้ว10-20ปีมาแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยคิดไม่คาดคิดว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเดี๋ยวประเทศไทยเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีคล้ายคลึงกันแบบนี้แล้วที่สยามพารากอนพระอาจารย์นะฮะก็หลายปีแล้วล่ะหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากเด็กนักเรียนแล้วก็ไม่ได้เกิดในโรงเรียนนะเราจะได้เห็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เหตุเศร้าสลดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ขยายวงกว้างคือมันเกิดจากสังคมหรือว่าเกิดจากธรรมะน้อยลงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรฮะในมุมมองของพระอาจารย์แล้วฮะ
1: เรื่องผ่านเราจะมองกัน2ประเด็นแล้วกันนะในสถานการณ์นี้คือเอาเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก่อนเราไม่ว่าจะตัวผู้ก่อเหตุก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็จะมีปมอะไรที่มันบิ้วกันมาที่อยู่ในโรงเรียนเนาะถูกแกล้งบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยคือก็ถ้าเราจะมองเนาะมันก็น่าเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็โอ้โหก็รุนแรงเกินไปแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในกรณีนั้นๆแล้วเรามองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยอันนี้คือนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือดูสังคมโดยรวมมันจะแยกเป็นสองประเด็นอย่างนี้นะที่คุณสมบูรณ์ถามมาคือดูสังคมโดยรวมว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงใช่ไหมทีนี้อยากจะให้ดูเฉพาะในคู่กรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทำจิตอย่างไรนี่คือคำถามเราจะต้องทำจิตอย่างไรจากผู้ที่ดูอยู่แล้วก็คืออันดับแรกก่อนว่าคนการเห็นใจกันเนี่ยการเห็นอกเห็นใจกันคือทุกคนมันมีทุกข์เด็กคนที่เขาก่อเหตุก็มีทุกข์ก็ถึงทำอย่างนั้นคนที่ถูกกระทำก็มีทุกข์เห็นกันอยู่ก็ตายบ้างเจ็บบ้างก็มีทุกข์แต่เวลาที่เราเห็นใครมีทุกข์จิตของผู้ฟังนะเราเห็นใครมีทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจเขาความเห็นอกเห็นใจนั่นแหละคือกรุณาเราต้องมีกรุณาแล้วที่ตรงข้ามกับกรุณาก็คือความคิดเบียดเบียนความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทเราอย่ามีเพราะถ้ามีความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทจิตเราเป็นลบทันทีจิตเราจะเป็นอกุศลทันทีเดี๋ยวสมมติเราแค่อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวดูข่าวนั่นนี่ยิ่งเขาเอามาขยี้นะโอ้โหยิ่งดราม่ากันมากใช่ไหมจิตมันจะขึ้นลงๆขึ้นลงๆหมายว่าเดี๋ยวเกลียดบ้างเดี๋ยวเห็นใจบ้างเดี๋ยวเข้าข้างบ้างเดี๋ยวไม่พอใจบ้างโอ้อันนี้ไม่ถูกจิตเราต้องประกอบด้วยกรุณาเห็นอกเห็นใจแล้วความกรุณาเนี่ยเป็นหนึ่งในพรหมวิหารจะสามารถระงับความคิดเบียดเบียนได้แล้วที่สองเมตตาเนาะเมตตาเนี่ยจะระงับความอาฆาตเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความอาฆาตได้ออกก็ถูกกระทำนั่นนี่โน่นเอ๊ะแต่ว่าวิธีการจะระงับความอาฆาตไม่ใช่ว่าไปอาฆาตตอบฆ่าตอบเขาฆ่ามาฉันฆ่าตอบเขาแกล้งมาฉันแกล้งตอบเขาต่อยมาหมัดหนึ่งเราสองหมัดจะแก้ได้ด้วยเมตตาเพราะนั้นถ้ายิ่งเราฟังสถานการณ์แล้วเราก็ยิ่งโกรธใจเข้าไปอีกยิ่งคิดเบียดเบียนใส่เข้าไปอีกมันไม่จบเลยดราม่าเนี่ยมันยิ่งจะมากขึ้นและมากขึ้นคุยกัน3ปีก็ไม่จบเอ้าก็เพราะว่าเขายังขยี้จุดที่มันยังเป็นปมอยู่แต่ถ้าวิธีการที่จะขยับดับปมนั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าใส่ปัญหาเข้าไปใส่ความเกลียดชังเข้าไปใส่ความอาฆาตแค้นเข้าไปไม่ใช่เราต้องใส่เมตตาลงไปเราต้องใส่กรุณาลงไป
0: ครับ
1: ถ้าจุดนั้นเนี่ยมีคนที่จะกระตุ้นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาของเขาไอ้ความมาฆ่ามันจะมาลายหายไปตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าเราฟังข่าวรู้สึกโอ้ยไม่พอใจเลยคิดเกลียดชัง คุณต้องมีเมตตาไม่งั้นไอ้เจ้าความอาฆาตแค้นเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตของเราแล้วมันฝังอยู่ที่จิตของเราปุ๊บเราเห็นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวลูกหลานคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างเอาไปทำอีกมันจะไม่จบอ่ะจะให้จบได้ต้องจบที่เราจบที่ตัวเราจบที่ตัวเราด้วยการที่มีพรหมวิหาร4
0: ครับ
1: เนาะพรหมวิหาร4คือกรุณาเจาะจงลงไปคือเมตตาเจาะจงลงไปแล้วเราก็ต้องประกอบด้วยกับอุเบกขาด้วยเมตตากรุณาและอุเบกขาต้องประกอบกันเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เบรกจิตด้วยอุเบกขาเนี่ยบางทีเราจะเสียใจแบบเศร้าใจไปเลยด้วยกรุณาเนาะนั่นก็คือมันเบรกจิตไม่ทันแล้วเราก็ต้องอุเบกขานี่คือยังไงเราต้องคิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเนาะเขาทำกรรมไม่ดีเขาก็ได้ผลไม่ดีเขาทำกรรมดีเขาก็ได้ผลดีเนาะใครทำกรรมอะไรก็จะได้ผลกรรมอย่างนั้นคิดอย่างเนี้ยจะทำให้เราสามารถวางอุเบกขาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ประกอบกับกรุณาและเมตตาเนาะเราจะฟังข่าวเราจะดูดราม่าเขาจะขยี้ปมไหนก็ตามจิตเราจะแบบนิ่งอยู่ได้นะนิ่งอยู่ได้จะเข้าใจสถานการณ์ลึกซึ้งเข้าใจสภาวะจิตของเด็กคนที่เขาจากไปของคุณครูคนที่เขาจากไปของคนที่ยังอยู่เดี๋ยวเรามีแต่เมตตากรุณาและอุเบกขานี่คือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเสพข่าวนี่ต้องเป็นอย่างนี้โอเคเนาะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่คุณสมบัติถามว่าแล้วสังคมส่วนรวมทำไมมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้ไม่เคยมีในประเทศไทยเลยเพิ่งจะมาเกิดเนี่ยช่วงนี้แล้วเขาก็จะไปโทษเจนแซดไอ้เจนอะไรนะคุณสมบัติ
0: ใช่ครับ
1: เจนอัลฟาเจนอะไรสักเจนใดเจนหนึ่งนะ
0: อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะอันนี้มันไม่เป็นธรรมกับคนเจนนั้นนะครับเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกันทุกคนนะ
1: ก็ใช
0: ่ผมเจนเอ็กซ์เนี่ยพระอาจารย์ก็น่าจะ
1: เจนเอ็กซ์ใ
0: ช่ไหมถ้าเกิดสมมติมีคนทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรหนึ่งคนเนี่ยก็ตีไปทั้งหมดว่าโอ้คนทั้งรุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้หมดซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาทั้งหมด
1: ใช่อย่าเหมานี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าจึงให้แยกแยะในชื่อของท่านจึงบอกเลยพระกวาคือการจำแนกแจกแยกแยะออกมาแล้วเอาสิ่งไหนไม่ดีเราก็จำแนกแจกออกไปแต่สิ่งไหนดีเราก็เก็บสะสมไว้พัฒนาให้มันเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งไม่ดีอย่าไปเหมาว่าเจนนี้ก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่ถูกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เป็นกระแสของตัณหานะคุณสมบัติแต่คือโลกเราเนี่ยโลกของเราใบนี้มันมีกระแสที่พัดมาอยู่แล้วตั้งแต่แบบโอ้นานมากแล้วตั้งแต่แบบไม่รู้กี่พันปีหมื่นกี่แสนล้านปีก่อนแล้วที่เป็นกระแสของตัณหาและกิเลสที่พัดมาเรื่อยๆพัดมาเรื่อยๆในตลอดการซึ่งกระแสเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยผิดศีลมากขึ้นจิตใจของคนคิดอาฆาตกันมากขึ้นมันเป็นเราจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสเหล่านี้ไว้เป็นช่วงๆแต่ช่วงไหนที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่แล้วไอ้กระแสที่มันจะทวนมันจะพัดปาไปอย่างเร็วเนี่ยมันก็จะชะลอได้บ้างแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกนี้ก็จะถูกพัดไปตามกระแสแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับกระแสน้ำแม่น้ำสายหนึ่งเนาะมีคนก็ว่ายมาตามน้ำแล้วก็เล่นน้ำอาบน้ำพาเพลินใจไปเลยแต่หารู้ไหมว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ำวนเป็นน้ำวนแล้วก็มียักษ์เรียกว่าผีเสื้อสมุทรนะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ารอดจากน้ำวนรอดจากยักษ์ต่อไปเป็นน้ำตกไปตายแง่แก่แน่นอนมีคนเขายืนอยู่บนฝั่งคนหนึ่งเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ยๆรีบว่ายเข้าฝั่งเร็วอย่าพึ่งไปมัวเล่นเพลินอยู่เพราะว่าข้างหน้ามีน้ำวนมียักษ์มีน้ำตกไอ้คนหนึ่งก็ฟังเหรอทำไงก็เลยว่ายตับเข้ามาอีกคนหนึ่งไม่ฟังเฮ้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกดูดิน้ำก็ยังสบายดีอยู่ก็ไม่เชื่อเขาก็ว่ายเล่นเพลินไปไปโดนน้ำวนดูดตายบ้างโดนยักษ์จับกินบ้างอยู่ข้างล่างตายบ้างอันนี้เป็นอุปมานะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าน้ำเนี่ยคือเปรียบเหมือนกระแสของตัณหาที่พัดพาไปแต่คนที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่สบายใจเนี่ยคือสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่ง ที่จะคอยบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีภัยแต่ภัยน้ำวนคือเรื่องของกามเรื่องของกามและกามคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่มันจะมาดึงจิตของเราให้ไปทำอกุศลมีการผิดศีลเป็นต้นได้แล้วยักษ์ยักษ์นี่จะเปรียบเหมือนกับภัยต่างๆคือทิฏฐิความเห็นที่มันผิดอ่ะแล้วถูกจับกินถูกจับกินแล้วน้ำตกนี่คือตกนรกไปแล้วถ้าเราทำไม่ดีผิดศีลมีมิจฉาทิฏฐิคือไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นสัตว์นรกสองอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างเนี้ยโลกมันเป็นไปตามกระแสนะจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าในอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยทวนกระแสแล้วเราจึงสามารถนำเรื่องนี้มาพูดในรายการธรรมะได้โดยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คนไหนเรื่องของคุณธรรมใดๆเนี่ยมันจึงต้องคอยบอกสอนเราคอยแบบย้ำเตือนเพื่อให้จิตใจของทุกคนเนี่ยสามารถทวนกระแสของมารได้มารในที่นี้คือกิเลสมารเราที่จะมาพัดอยู่ในจิตใจเรานี่เลยนะเราดูข่าวเนี่ยดูโฆษณาเนี่ยนะเล่นโซเชียลเนี่ยนะทุกอย่างมันเป็นกระแสนะคุณสมบัติกระแสเนี่ยพัดมาผ่านเข้าบึ้มบึ้มหาเราเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
0: ก็คือกิเลสใช่ไหมคร
1: ับหมายถึงว่าไอ้กระแสผัสสะเนี่ยมันพัดมาแล้วจะทำให้เกิดกิเลสขึ้นในใจเรา
0: ครับ
1: ทีนี้เราจึงต้องคอยระวังกระแสที่พัดมานี้ผ่านทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยการสำรวมอินทรีย์ถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์จะเกิดกิเลสขึ้นเราก็จะถูกกระแสของกิเลสพัดไปได้แต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์เรารู้จักบริโภคกามมีเมตตากรุณาอุเบกขาอย่างที่ว่าเรามีจิตเมตตาเรามีจิตเป็นกุศลเราบริโภคข่าวเนี่ยเราจะไม่ถูกพัดไปตามกระแสเราชื่อว่าเป็นผู้กำลังว่ายตัดกระแสเข้าใจกันมั้ยว่ายนี่หมายถึงว่ายน้ำนะว่ายน้ำตัดกระแสกำลังจะเข้าสู่ฝั่งและถ้าถึงฝั่งได้ตัวแห้งแล้วนี่คือแบบไม่มีกิเลสละสบายใจละคนที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นฝั่งแล้วแล้วกำลังจะว่ายเข้านี่ก็เรียกเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันนั่นคือแบบมีทิฏฐิถูกต้องแล้วกำลังจะมาแล้วกำลังไหว้ตัดกระแสมาแล้วพวกที่แบบมาถึงแล้วเริ่มจะเหยียบถึงแล้วแล้วยืนเหยียบถึงน้ำตื้นแล้วเนี่ยอันนี้คืออนาคามีละอนาคามีละแล้วก็ถ้าขึ้นฝั่งได้จนตัวแห้งหมดอันนี้คือเป็นพระอรหันต์เราพึงไหว้ตัดกระแสของกิเลสตัณหาด้วยการเริ่มด้วยการสำรวมอินทรีย์มีเมตตากรุณาอุเบกขาแต่ชื่อว่าเราจะไม่ไปตามกระแสเราจะรอดจากภัยต่างๆในสังสารวัฏนี้ได้เนี่ยอยู่ก็ไม่ทุกข์อ่ะอย่างนี้แล้วกันก็จะอยู่กันไปได้เรามีเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่จะพ้นทุกข์ขึ้นฝั่งได้ต่อไปนั่นเองเช่นกัน
0: ครับครับนี่คือเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ฮะอีกประเด็นนึงฮะการที่ใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือคนอื่นเนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยกมาเปรียบเทียบนะฮะการที่เราเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทั้งที่เรารู้เนี่ยคือยกขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะโดนต่อว่าหรืออีกฝั่งนึงก็จะได้รับเขาเรียกว่าการยกย่องสรรเสริญหรืออวยนั่นแหละครับ
1: เชิญบาน
0: เถอะพอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยคนนี้จะโดนต่อว่าถ้ายกขึ้นมาพูดแล้วคนนี้จะได้รับการยกย่องสรรเสริญโดยบางทีอาจจะไม่เป็นเพราะว่าเราอวยเขาอะ
1: เป็นปาน
0: อาจารย์คนหนึ่งโดนด่าคนหนึ่งโดนอวยแต่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยจะบาปอะไรไหมฮะ
1: มันจะมีข้อก็เขาเรียกว่าสำหรับผู้ดูแลหรือผู้จัดการหรือหัวหน้านะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นหัวหน้านี่นะถ้าเผื่อว่าคุณยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องในเวลาที่ไม่ควรยกย่องนี่มีปัญหาแน่นอนนี่พุทธเจ้าตรัสไว้หรือถ้าคุณติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนในเวลาที่ไม่ควรติเตียนนี่คุณมีปัญหาแน่นอนคืออันนี้คือพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าอาวาสนะ
0: ครับ
1: เจ้าอาวาสต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องในเวลาที่ควรยกย่องต้องติเตียนคนที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณไม่มีปัญหาเลยวัดคุณจะอยู่สบายโอเคไหมอันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นหัวหน้าการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือจุดนี้เลยที่ตรงนี้มีสองประเด็น นี่คือประเด็นที่หนึ่งว่าเราต้องยกย่องหรือติเตียนในเวลาอันควรในคนที่ควรเอาแล้วควรไม่ควรมาดูยังไงโอเคป่ะอันหนึ่งก็คือคนระหว่างสองคนเนี่ยบัณฑิตกับคนพาลจะไม่เหมือนกันคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีการเพ่งโทษเป็นกำลังฟังกันดีๆนะมีการเพ่งโทษเป็นกำลังหมายความว่าคนพาลคือคนไม่ฉลาดคือคนโง่เนาะคำนี้นะคนโง่คนไม่ฉลาดเนี่ยจะเห็นแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีกราบพระก็ทำไมแบมืออย่างนี้อ่ะนั่งแล้วทำไมไม่นั่งต้องให้มันตรงๆนั่งเอียงๆอย่างนี้อ่ะหรือยิ้มทำไมยิ้มมุมปากเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันจะติได้หมดอ่ะถ้าควรจะติอ่ะนะหาแต่ข้อผิดของเขาอันนี้ก็เรียกว่าการเพ่งโทษ
0: เพ่งโทษ
1: เพ่งโทษแต่บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังเอาไม่เพ่งโทษหมายไว้หมายความว่าถ้าคุณเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะชี้โทษเพ่งโทษกับชี้โทษไม่เหมือนกันชี้โทษนี่ก็คือสมมติว่าคุณเห็นข้อดีของคนนี
0: ้ครับ
1: คนนี้เราบัณฑิตเนี่ยเขาจะฉลาดในการที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหมายความว่าเขาจะเห็นข้อดีของคนนี้แล้วเห็นข้อดีและข้อเสียของคนนั้นแล้วเขาก็จะชี้ว่าโอ้ข้อดีเป็นงี้งี้และข้อเสียเป็นอย่างนี้นี่คือการชี้โทษนะชี้โทษคือบอกทั้งข้อดีบอกทั้งข้อเสียแล้วพอเราได้ยินว่าเออเรามีข้อดีอย่างนี้เรามีข้อเสียอย่างนี้คนที่ฉลาดต่อมาหมายถึงว่าสมมติถ้าเราถูกชี้โทษนะโดยบัณฑิตเนี่ยเราจะพัฒนาปรับปรุงตัวได้มันจะไม่เหมือนกับการถูกเพ่งโทษเข้าใจไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเวลาที่ควรจะยกย่องหรือเวลาที่ควรจะติเตียนแล้วคือรูปแบบของการยกย่องหรือติเตียนเนี่ยมันมีอยู่สองสามแบบสมมติเรานับกันให้ครบก่อนนะคือต่อหน้าหรือรับหลังต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือกับคนหมู่มากโอเคแค่นี้เองต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากทีนี้มันสมมติเราจับคู่กันนะว่าเราสมมติเราจะติเตียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ควรติเตียนด้วยแต่ว่าถ้าเราไปติเตียนรับหลังกับคนหมู่มาก
0: ครับ
1: คุณจะมองว่ามันจะดีไหมล่ะ
0: เปล่าไม่ดีครับ
1: ไม่ดี
0: เหมือนนินทาเขาทำได้อย่าง
1: ก็นั่นแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดเราต้องเป็นนินทาน
1: ินทาคนหมู่มากอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะติเขาว่าเอ้ยเขามีข้อดีอย่างนี้แล้วเขามีข้อไม่ดีอย่างนี้ข้อไม่ดีคุณเป็นอย่างนี้นะ
0: ถ้าข้อไม่ดีเรียกว่านินทา
1: ใช่
0: ถ้าข้อดีไม่รู้เรียกว่าอะไร
1: ก็ยกย่องไงก็แบบชมไงทีนี้เอาเรื่องตีก่อนเนี่ยตีก่อนก็คือเพราะนั้นเราถ้าเราจะให้เห็นผลต่อการพัฒนาจริงๆเนี่ยนะมันจะมีวิธีระงับอธิกรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกก็เรียกมาเฉพาะหน้า
0: ครับ
1: เรียกมาเฉพาะหน้าแล้วต้องคนนั้นมาด้วยนะคนอื่นมาไม่ได้ให้ทูตมาไม่ได้คนนั้นมาคนเดียวแล้วเราก็พูดกับเขาตัวอย่างเงี้ยได้อธิกรณ์หรือเรื่องราวหรือข้อไม่ดีนั้นน่ะจะถูกระงับได้ดีใช่ไหมเพราะนั้นเพราะสมมติผู้ใหญ่เรียกเรามาเตือนคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็เตือนด้วยจิตเมตตาโจทย์ด้วยจิตที่คิดว่าเขาจะพัฒนาตัวได้นะดีอันนี้คือจะเป็นเรื่องบัณฑิตในการที่จะติเตียนด้วยโดยธรรมนะโดยธรรม
0: คร
1: ับการชมแล้วการชมเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบเหมือนกันแล้วก็คือว่ารับหลังกับคนหมู่มากหรือว่าต่อหน้ากับคนหมู่มากหรือต่อหน้ากับคนเดียวก็ตามทีนี้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้คุณสมมุติว่าฉันเคยได้ยินว่าถ้าเราชมคนนี้ต่อหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหลิงต้องมาชมรับหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
0: ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพระอาจารย์จริงนะชมเนี่ยเป็นเรื่องดีมีกำลังใจแต่ว่าชมเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีคนอื่นคนข้างๆฟังเดี๋ยวอิจฉา
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นภัยกับเขาอีกนะพระอาจารย์
1: เพราะนั้นก็อาจจะเรียกมาชมส่วนตัวมันอยู่ที่สถานการณ์นะเรียกมาชมส่วนตัวต่อหน้าหรือในบางสถานการณ์ชมรับหลังอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กระแสมันอยู่ที่สถานการณ์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำเวลาไหนไม่ควรทำเราอย่าทำสิ่งนั้นนะตรงนี้คือปัญญาแล้วก็ยังมีเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์กับถูกโจทย์นะอันนี
0: ้
1: เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสนี่เมื่อสัปดาห์ก่อนๆนี้เองแล้วหนึ่งในคุณสมบัติผู้โจทย์เนี่ยก็คือว่าต้องมีเมตตา ต้องมีเมตตาในการที่จะให้เขาพ้นจากความไม่ดีนั้นนะส่วนผู้ถูกโจทย์หลักสำคัญก็คือเอาตามความจริงนะถ้าผิดก็ยอมรับผิดถ้าถูกเราก็ชี้แจงไปว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะอันนี้ก็คุณสมบัติผู้ถูกโจทย์การคุยกันนั้นจะเกิดประโยชน์มากๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเอาแต่ชมอย่างเดียวอวยอย่างเดียวชมอย่างเดียวเนี่ยคุณสมบัติมันหัวประจบ
0: ครับครับ
1: อะไรก็คล้อยตามหมดอะไรก็คล้อยตามหมดโอเคทับขั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ถูก
0: ครับ
1: คำว่าไม่ถูกนี่ก็หมายว่ามันเป็นลักษณะของหัวประจบเนี่ยมีเพื่อนประเภทหนึ่งเรียกว่าเพื่อนหัวประจบนะอะไรดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามอันนี้ไม่ดี
0: อ่ะคร่าวๆไปซะทุกเรื่องใช่ไหมพระอาจารย์ใช่แต่จริงๆเป็นแบบนี้นะพระอาจารย์หรือคนที่เขาทำงานเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ย ก็อย่างนี้จริงๆ
1: ใช่มันจะเข้าเกณฑ์ในข้อนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอะไรดีเราว่าดีอะไรไม่ดีเราคิดแก้ไขที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เราจะเป็นคนที่ดีอ่ะจะไม่ใช่ว่าเพื่อนหัวประจบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะชมกันยกย่องกันคล้อยตามกันทุกเรื่องมันก็อาจจะมีไม่คล้อยตามกันบ้างเห็นต่างบ้างเราก็ชี้จุดที่มันจะพัฒนาปรับปรุงเพราะทุกคนมันพัฒนาได้แน่นอนเราปรับปรุงได้มันก็จะคำว่าปรับปรุงพัฒนาหมายว่าคุณมีข้อไม่ดีอยู่นะถ้าคุณมีข้อไม่ดีอยู่เรายอมรับปรับปรุงได้ทันทีจุดนี้มันจึงเป็นการถ้าพูดคุยกันให้ถูกวิธีมันต้องมีแล้วควรด้วยควรจะทำด้วยเพราะว่าในองค์กรหมู่เพื่อนหมู่คณะก็จะพัฒนากันไปด้วยกันมันต้องมีจุดที่จะแบบไม่เห็นตรงกันชี้ข้อไม่ดีของกันแล้วก็พัฒนากันไปอย่างเงี้ยนะต้องมีไม่ใช่คอยตาม
0: ชี้โทษไม่ได้เพ่งโทษนะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่สองคำไม่เหมือนกันนั่นเองเป็นบาง
0: ครับครับยุคสมัยนี้นะครับเรื่องของการจัดงานอาวมงคลนะฮะงานศพหรืองานมงคลงานบวชงานแต่งนะฮะถ้าเชิญแต่ญาติญาติจะถูกมองว่าแปลกไหมครับ
1: เชิญแต่ญาติญาติ
0: ก็เอาเฉพาะงานบวชงานแต่งก่อนหรือแต่จริงๆก็เชิญแต่ญาติเนาะ
1: เออใช่ไหม
0: ไม่ได้เชิญเพื่อนหรืออะไรพวกนี้พระอาจารย
1: ์มันก็พระอาจารย์คิดว่ามันอยู่ที่เจ้าภาพนะคนที่จะจับกิจกรรมนั่นแหละทีนี้จะบอกว่าที่ว่าแปลกๆเนี่ยหมายความว่าอย่างนี
0: ้
1: หมายความว่าคนอื่นๆที่เขาอยากจะร่วมแสดงความยินดีด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาส
0: เอาแต่คนเจ้าภาพบอกอุ้ยไม่อยากรบกวนอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์ก็ต้องระบุไปให้ชัดเจนอะว่าหมายถึงว่าเชิญเฉพาะญาติๆหรือไม่เราก็เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะประกาศไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรบกวนทุกคนแค่ว่าอยากให้ทราบเรื่องอนุโมทนาด้วยทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็จบพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราจัดงานบุญเนาะจัดงานบุญเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้คนได้สร้างบุญเราก็เช่นคนตายเงี้ยนะมันเป็นเทวทูตอ่ะคุณสมบัติหรือคนเกิดมาเงี้ยคนทำบุญก็รับเด็กเกิน1เดือนเงี้ยนี่ก็เทวทูตนะ
0: ครับ
1: บวชคนบวชเป็นพระนี่นี่ก็เทวทูตนะเทวทูตมี5อย่างนะเด็กเกิดเงี้ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะคือพระสงฆ์บวช5อย่างนี้เป็นเทวทูตเวลาเขาจัดงานประเภทนี้เขาจึงนิยมที่จะเชิญคนหนึ่งจุดประสงค์คืออะไรไม่ใช่ว่าซองคนละพันละพันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้คุณร่วมอนุโมทนาว่าไอ้นี่เป็นเทวทูตนะพอเทวทูตเสร็จปุ๊บเพราะว่าในนรกเนี่ยเขาจะมีคนไปถามคุณสมบัติคนที่จะเข้าประตูนรกเนี่ยคือคุณมีบาปพอที่จะเข้านรกได้นะคุณต่อคิวแล้วต่อคิวเสร็จปุ๊บยมบาลเนี่ยก็จะถามก่อนเคยเห็นเทวทูตที่1มั้ยเขาถามงี้เฮ้ยเทวทูตที่1อะไรไม่เห็นเคยนะเอ้าก็เด็กเกิดน่ะไม่เคยเห็นเหรอโอ้เคยอยู่แต่ไม่ได้ทําอะไรเลยอ้าวใช่ละเขาส่งการ์ดวันเกิดมาให้หรือส่งการ์ดวันบวชมาอะไรมาให้เราก็ไม่ทําด้วยหรอก
0: อ้
1: าวคุณเห็นเนี่ยเป็นเทวทูตแต่คุณไม่คิดเหรอว่าเราจะต้องมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วไม่คิดจะสร้างบุญบ้างเหรออ้าวเทวทูตที่2เคยเห็นมั้ยก็จะไล่ไปแล้วคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตาย4อันบอกคนตายไปงานศพเคยเห็นมั้ยโอเคเห็นอยู่แล้วไม่ได้คิดเหรอว่าเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาต้องทําความดีบ้างโอ้ไม่คิดเลยไม่อยากใส่ซองวันนี้นี่มันคือจุด ที่ว่ามันมีเนื้อหาอ้างอิงในพระไตรปิฎกเนี่ยนี่พารัมบดิสูตรนะ
0: ครับ
1: เนื้อพารัมบดิสูตรพอเราเจอเทวทูตแล้วก็เทวทูตสูตรด้วยนะเทวทูตเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของนายนิริบาลนี่คือยมบาลเน
0: า
1: ะเขาก็จะถามข้อนี้แหละถามกับสันนรกถ้าสมมติถาม4อันแล้วนึกไม่ได้ปุ้งตกนรกเลยคุณสมบัติตกนรกเลยก็ไปโดนเฉาะโดนผ่าโดนฟันโดนแทงโดนโอ้ตามที่สันนรกเขาจะเจอแต
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเทวทูตเราต้องนึกว่าโอ้เราจะมีความแก่เป็นธรรมดานะ
0: คร
1: ับ เรามีอะไรความตายเป็นธรรมดานะงานศพเนี่ยทางออกของสังสารวัฏนี่คือการบวชนั่นเนี่ยนะแต่เรายังบวชไม่ได้เรางี้เราสร้างบุญด้วยสร้างบุญคือทำไงแค่ยกมือจกหัวคุณสมบัติสาธุด้วยอ่ะเนี่ยได้บุญแล้วเลย
0: โอ้
1: บุญเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยเนี่ยด้วยการอนุโมทนาก็เรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญอันเกิดจากการอนุโมทนาแล้วเราก็ร่วมให้ทานก็ด้วยนั่นคือบุญที่เกิดจากท่านอย่างนี้เลย
0: ครับ
1: มันก็เลยเป็นจุดที่จะให้เราเนี่ยสร้างบุญทีนี้สร้างบุญในที่นี้คำว่าบุญนะพระอาจารย์ต้องย้ำทุกครั้งว่าไม่ใช่หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวนะแต่บุญสามทางคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราอนุโมทนาด้วยเป็นส่วนของการภาวนาเนาะเพราะฉะนั้นเราควรทำเพราะฉะนั้นเราควรจะถ้าเราจิตใจกว้างขวางนั้นเราจะบอกให้คนอื่นเขาร่วมได้
0: น
1: ะหรือถ้าเราจะบอกเอ้าบอกแค่ญาติๆก็ไม่มีปัญหาก็บอกแค่ญาติๆแล้วเขาจะว่ามันก็ปากเขาแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของเราเขาว่าเขาก็ว่าได้ใครอยากจะทำอะไรเขาก็พูดไปนั่นแหละไม่เป็นไรไม่แปลกหรอกที่ถ้าจะเชิญญาติๆแต่คอนเซปต์เนี่ยอย่างที่อธิบายไว้ว่าเราควรจะให้คนอื่นเขารับทราบร่วมโนทนาด้วยได้บุญร่วมกันนั่นเองเชิญฟัง
0: ครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการใช้ชีวิตพระอาจารย์เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ไปงานศพมาแล้วผมก็รู้สึกนะพอไปงานศพงานนี้เนี่ยที่วัดชลประทานก็มีพระเทศแล้วก็รูปแบบของการจัดศาลาแบบไม่เหมือนวัดอื่นๆไม่มีการรับพวงหรีดแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงอาหารอะไรแต่อย่างใดเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวพระอาจารย์คือความตายบางทีผมมองเลยนะพระอาจารย์ว่ามันคือการหลุดพ้นทำให้เราพ้นจากทุกวันหนึ่งคนเราก็จะต้องตายคนที่เรารักคือการที่เขาจากไปอย่างสงบเราก็ควรที่จะดีใจกับเขาถูกไหมครับพระอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วมันถูกไหมผมเข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนไหมพระอาจารย์เพราะบางทีผมอาจจะความรู้น้อยหรือบางทีมันคือความรู้สึกอะบางทีเราไปแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อคือความตายมันคือการหลุดพ้นนะทำให้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวความตายคือตัวเราเนี่ยถ้าเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่กลัวเพราะบางทีไปยื้อชีวิตอะไรนานๆเนี่ยพระอาจารย
1: ์
0: ทรัพย์สินเงินทองมันหมดนะ
1: ใช่
0: ค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าอะไรหมดแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเน
1: ี่
0: ยก็จะเป็นทุกข์ใช่คือในสมัยนี้เขาก็เลยมีเรื่องของการจากไปอย่างสงบแล้วก็มันมีนี่ด้วยนะพระอาจารย์เทศกาลแห่งความตาย Death Festival เดี๋ยวนี้เขามีการ
1: จัดอีเวนต์
0: การจัดขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความตายมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับบางทีมันทำให้เราจากไปอย่างมีความสุขด้วยหรือเปล่าอาจารย
1: ์
0: คือถ้ามองแบบนี้มันถูกไหมพระอาจารย์
1: คือจุดที่คุณสมพลบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นจะต้องกลัวความตายเลยถามว่าคำถามว่าเฮ้ยทำไมจิตเราถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะนี่ว่าอาจารย์จะบอกเพราะเรานึกถึงความดีของเราได้ถ้าเราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เขาบอกเฮ้ยฉันจะตายแล้วฉันจะกลัวโอ้ยอย่าพูดเรื่องตายอย่าพูดเรื่องตายฉันกลัวที่กลัวเนี่ยเพราะเขานึกถึงความดีของเขาไม่ได้
0: ไม่บางคนเขาห่วงอยู่นะคือเขามีลูกเขามี
1: ก็นั่นแหละ
0: ลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไงสามีจะผัวจะอยู่ยังอะไรแบบนี้อาจารย์บางคนยังมีห่วงแต่บางคนอย่างผมรู้สึกเฮ้ยจากไปมันก็ดีอ่ะมันก็พ้นทุกข์อ่ะไอ้ทุกข์ที่เรามีอยู่มันหายหมดเลยนะพระอาจารย์เพราะเราไปตรงนั้นเราไม่รู้แล้ว
1: นี่ไงคุณสมพลน่ะนึกถึงความดีข้อนี้ไงความดีนี่คืออะไรคือความคือปัญญา
0: ความดีนี่คืออะไรนรกสวรรค์ที่ผมไม่ได้คิดเลยนะพระอาจารย์คือผมไม่รู้เลยประเมินตัวเองไม่ถูกว่าเฮ้ยเราจะไปนรกเราจะไปสวรรค์แต่รู้แหละเฮ้ยถ้าจากไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเราจบตรงนี้ไปปุ๊บชาตินี้ไปปุ๊บเราก็สบายอ่ะ ส่วนยังไงเราไม่สะอาดนั้นนรกสวรรค์เนี่ยไม่สะอาดจริง
1: ๆโอเคไม่ต้องพูดถึงนรกสวรรค์เอาพูดถึงปัจจุบันนี้เลยคุณสมบัติเรานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเราพอคุณสมบัติบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะต้องกังวลใดๆเลยฉันคิดว่ามันฉันพ้นจากความทุกข์ซะด้วยซ้ำข้อนี้คือความดีอะไรความดีนี้คือปัญญาคุณสมบัติปัญญาที่คุณทรงพลเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกองทุกข์นะเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มีทุกข์มาก
0: ครับ
1: แล้วเราจะพ้นจากกองทุกข์ข้อนี้โอ้สบายใจละนี่แต่ว่าไอ้ความสามารถที่เราเห็นว่าปัจจุบันนี้คือทุกข์นี้นั่นแหละ
0: ค
1: ือปัญญานะปัญญาเป็นกุศลธรรมเป็นความดีถูกป่ะนี่เราจึงมีความดีตรงนี้ความดีของเราคืออะไรนะปัญญาเห็นอะไรนะเห็นว่าทุกข์อยู่ณปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นกองทุกข์แล้วถ้าเราตายปุ๊บเราจะพ้นจากกองทุกนี้ได้อย่างสบายสบายใจแล้วเราจะไปไหนเราไม่ต้องพูดถึงเอาณที่นี่ตอนนี้ว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์แล้วเราจะพ้นจากมันละเนาะด้วยจิตแบบนี้ก็ไปดีแน่นอนถ้ามีอนาคตที่ดีถ้าอนาคตที่ดีมีแล้วเพราะปัจจุบันนี้เราดีแล้วเรามีจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาถูกป่ะอันนี้เรามองมุมตรงข้ามนะมองมุมตรงข้ามมองมุมตรงข้ามคนที่บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากตายฉันต้องรักษาไว้ก่อนกองไว้ก่อนเพราะอะไรห่วงลูกบ้างห่วงทรัพย์สมบัติบ้างห่วงคนนั้นบ้างห่วงคนนี้บ้างไอ้ที่ห่วงเนี่ยมันคือความยึดถือทุกคนความยึดถือเนี่ยเป็นอกุศลธรรมเป็นกองเดียวกับตัณหาใช่ไหม
0: ความห่วงใยเนี่ยแหละฮะมันคืออกุศลหรือ
1: ความยึดถือความยึดถืออุปาทานเนี่ยเป็นอกุศลเป็นอันเดียวกันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานความยึดถือเน
0: า
1: ะความยึดถือมีได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีทุกข์มีทรัพย์สมบัติต่างๆนั่นนี่อ้าวแล้วถามว่าคุณสมบูรณ์ไม่มีทรัพย์สมบัติก็มีเหมือนกันแต่ทำไมไม่ยึดถือเอ้ยเพราะว่าฉันเห็นว่าเป็นทุกข์ไงแล้วทำไมแกไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อ่ะแกยังยึดถือฉันไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไง
0: ครับ
1: ความที่เขาไม่เห็นว่านี้เป็นกองทุกข์เขาวางไม่ได้นั่นคือไม่มีปัญญาพอเขาไม่มีปัญญาเขาจึงยึดถือเขาเกิดอกุศลธรรมจิตเขาไม่ดีเขาตายไปเขาจะเป็นนรกก็คือก็จะไปแบบวนเวียนอยู่แถวเนี้ยถึงจะตายไปจริงๆนะก็จะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นสุนัขบ้างมาอยู่ในบ้านบ้างเป็นจิ้งจกบ้างเอ้าก็จิปาถะได้หมดหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ก็แล้วแต่ว่าความยึดถือมันจะพาไปซ
0: ึ่
1: งมันจะไปไม่ดีนะซึ่งมันจะไปไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ว่าห่วงเป็นห่วงเป็นใยเดี๋ยวเราต้องมาผ่าตรงนี้ออกเนาะเพราะว่าความรักความปรารถนาดีเราต้องมีนั่นคือส่วนของเมตตา
0: ครับ
1: นะหรือความกรุณาความปรารถนาให้ลูกของเราคนที่เรารักพ้นจากความทุกข์นั่นคือความกรุณาก รุณาดีนะแต่ถ้าคุณเกินไปนี่คือไม่มีอุเบกขามาด้วยมันจะกลายเป็นความเสียใจความแบบอะไรอาวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลละแล้วมันก็ความยึดถือมันก็จะมาแทรกตรงนี
0: ้
1: เป็นห่วงเป็นใยอะไรอวรความยึดถือมันจะมาแทรกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเบรกจิตของเราให้ได้ว่าฉันมีกรุณาอยู่แต่เบรกด้วยอุเบกขาแล้วพอเบรกจิตด้วยอุเบกขาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความแบบกรุณาหวังว่าเขาพ้นจากความเป็นทุกข์แล้วด้วยอุเบกขาคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเสร็จปุ๊บเราเกิดปัญญาเลยเหนือปัญญาว่าเขาเป็นไงก็เป็นเขาแล้วก็ทำดีอะไรดีแล้วก็ทำชั่วอะไรชั่วละแล้วฉันล่ะถ้าฉันทำดีฉันก็ได้ดีแล้วฉันทำชั่วฉันก็ได้ชั่วล่ะปัญญามันจะเกิดตรงนี้ได้คุณทวน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนาะปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนาะจะทำให้ความตายเนี่ยมันไม่น่ากลัวเนาะคือคนที่กลัวสามีครั้งหนึ่งนะเพราะเขานึกถึงความดีไม่ได
0: ้
1: คนที่ไม่กลัวเพราะเขานึกถึงความดีของเขาได้แต่ความดีที่เรายกมาเป็นเคสตัวอย่างกรณีหนึ่งคุณสมบูรณ์นั้นคือปัญญาเนี่ยความไม่ดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างกรณีหนึ่งคนที่ยังปล่อยวางไม่ได้คือเป็นห่วงเป็นใยนั่นนี่นี่คือความยึดถือเพราะฉะนั้นเราเอา2เคสนี้เป็นตัวอย่างคู่ตรงข้ามแล้วเรามาดูตัวเราเรามาดูตัวเราเอ๊ะถ้าเราตายวันนี้เป็นไงนะเรายังห่วงอะไรไหมถ้าคนหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่เลยนะฉันตายฉันก็ไปแล้วฉันสบายใจได้เนี่ยคือคุณมีปัญญาแล้วนะคุณมีความดีแล้วนะแล้วอีกคนหนึ่งบอกโอ้เดี๋ยวขอทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวขอทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้มีปัญหาละ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเราจะ พัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในตรงนี้จึงเป็นจุดเรียกว่ามรณสติไง มรณสติมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะเอาแค่ว่าเดินเข้านะปึ้งๆตายได้หัวน็อกกับชะโครกหรือว่ากินข้าวปึ้งๆลูกชิ้นติดคอตายได
0: ้
1: มันง่ายมากคำถามคือถ้าตายง่ายๆนี่แล้วมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเรามีอยู่เราจะไปตกนรกไอ้ถ้ามีรีบละโดยด่วนนั่นก็คือความยึดถือความห่วงอะไรอาวรณ์ความไม่เข้าใจนั่นนี่รีบละโดยด่วนแต่ถ้าเรามีความดีอยู่ฉันเคยให้ทานที่นี่ไว้ฉันทำความดีอันนี้ไว้ฉันรู้จักข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์แยกแยะออกได้อันนี้ปัญญาเนาะให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วสบายใจได้เลยสบายใจนี่คือมีปีติรับปราโมทย์รักษากุศลธรรมนั้นน่ะในที่นี้คือปัญญาให้ดีแล้วความตายของเราเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะชีวิตถ้ามันไม่มีความตายมันไม่เรียกชีวิตนะคุณโยมถูกป่ะมันจะมาเรียกชีวิตได้ไงก็คือความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ๆเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนพระจันทร์มันต้องมีข้างขึ้นข้างแรมถึงเรียกว่าเป็นพระจันทร์ใช่ไห
0: ม
1: พระอาทิตย์ก็ต้องมีขึ้นมีตกถึงเรียกว่าพระอาทิตย
0: ์ครับ
1: ชีวิตมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันน่ะมีแก่มีตายเจ็บตายมันเป็นวงจรของเขา
0: ครับ
1: อันนี้เราก็เข้าใจข้อนี้นี่ก็เป็นปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกันก็จะทำให้เราไปดีได้นั่นเองเดือนวัน
0: ครับพระอาจารย์เรื่องของความตายเนี่ยกับการหลุดพ้นนี่คือถ้าคนที่ตายโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยพระอาจารย์คือเขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกพระอาจารย์คือสุดท้ายมันตายเหมือนกันไม่ใช่หรอครับคือสมมติผมตายธรรมชาติผมก็ตายอ่ะตัวผมอ่ะแต่ถ้าเกิดฆ่าตัวตายผมก็ฆ่าตัวผมเองผมก็ตายมันก็ตัวของผมอ่ะแล้วทำไมมันถึงบาปกว่ากันนะพระอาจารย์เพราะผลมันเกิดเหมือนกันคือเราตายแล้วเราหลุดพ้นเพียงแต่ว่าอันนึงเนี่ยฆ่าตัวเองเพื่อที่จะตายกับอีกอันนึงนอนผมจะใช้คำว่านอนรอความตายหรือตายโดยธรรมชาติเอาสุดท้ายแต่คือแต่ผลมันเหมือนกันนะพระอาจารย์แต่ว่าเฮ้ยทำไมการกระทำอันนึงเนี่ยมันบาปมันตกนรกอีกอันนึงมันเสมอตัวหรือมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกแต่มันก็คือเสมอตัวไงแล้วไปชั่งน้ำหนักกันอีกทีว่าใครบุญมากบาปมากแล้วไปว่ากันไปพระอาจารย์
1: มันเป็นงี้มันเป็นงี้ทุกคนคือถ้ามองผิวเผินเรามันจะเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันมองผิวเผิน
0: ใช่
1: นะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปมันต่างกันอยู่โยนมันต่างกัน3ประเด็นนะประเด็นแรกคือตายกับดับทุกข์เนี่ยมันคนละอย่างใช้ศัพท์คนละศัพท์ตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามรณะมอม้ารอเรือนนั่นเองมรณะคือตายแต่ดับทุกข์เนี่ยก็ใช้คำว่านิโรธไม่ใช่ความตายมรณะไม่ใช่ความดับเอาฟังให้ดีก่อนนะนิโรธไม่ใช่ความตายนิโรธคือความดับใช่ไหมมรณะก็ไม่ใช่ความดับแต่คือความตายมรณะเนี่ยมันไม่ใช่จบแต่เวลาคนจะตายเนี่ยคือความตายเกิดฟังให้ดีก่อนนะเวลาเราตายปุ๊บความตายเกิดขึ้นนะคุณสมบุญพอเราตายเสร็จปุ๊บความตายดับไปดูเป็นช็อตก่อนนะสมมติตอนเด็กเกิดเด็กคลอดเพราะออกมาจากแม่คันแม่เนี่ยความเกิดขึ้นพอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บความเกิดดับไปมันเกิดมาแล้วก็จะมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เกิดนะเพราะมันเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปสมมติคนอายุ80ทำไม79ปี11เดือนคุณยังไม่ตายนะคุณยังอยู่ถึงเมื่อคุณจะตายอายุ80เนี่ยพอ80ปุ๊บความตายไม่เกิดเดี๋ยวตอนอายุ79ปี11เดือนเนี่ยความตายยังไม่เกิดแต่แก่เฉยความตายใกล้เข้ามาแล้วแต่พอตายปึ้งปุ๊บความตายเกิดพอตายเสร็จปุ๊บความตายดับ
0: ครับ
1: มันเกิดดับไงความตายนะเพราะฉะนั้นความตายที่เวลาเราตายเนี่ยมันเกิดนะมันไม่ใช่ดับ
0: ฮะ
1: มันไม่ใช่ว่าสิ้นไปมันเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเกิดหมายถึงว่าตายมรณะกับนิโรธไม่เหมือนกัน
0: ฮะ
1: แต่เวลาพระพุทธเจ้าใช้ท่านจะใช้คำที่รัดกุมมากเกิดท่านก็จะไม่ใช่คำว่าชาตินี่หมายถึงเกิดนะแต่ว่าถ้าแบบอุบัติขึ้นที่จะคู่กับนิโรธเนี่ยท่านจะครับอุบัติกับนิโรธอุบัติไม่ใช่เกิดนิโรธไม่ใช่ตายชาติไม่ใช่อุบัติ
0: ครับ
1: แล้วก็นิโรธก็ไม่ใช่มรณะโอเคไม่ใช่คำนี้โอเคอันนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าทุกเกิดใช้คำว่าอุบัติถ้าทุกดับใช้คำว่านิโรธเพราะนั้นเราสามารถดับทุกโดยที่เรายังไม่ตายเอาไหมสมมติพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายท่านดับทุกได้แล้วทุกเนี่ยนิโรธไปแล้วเหตุเกิดทุกนิโรธไปแล้วดับไปแล้วท่านยังไม่ตายนะเข้าใจปะความตายมันคนละส่วนเพราะฉะนั้นคุณสามารถดับทุกได้โดยที่คุณยังไม่ต้องตายแล้วไม่ใช่ว่าตายมันจะดับทุกได้เพราะมันคนละเรื่องเข้าใจปะสมมติว่าฉันคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายมันทุกๆมันจะดับสักทีตัวคุณเข้าใจผิดเพราะว่าความตายไม่ใช่ความดับแห่งทุกแต่เพราะนั้นถ้าคนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนที่แบบพ้นทุกข์ได้ก็ต้องตายทุกคนเอาพระพุทธเจ้ายังไม่ตายตอนพ้นทุกข์อ่ะพระสารีบุตรพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยตอนพ้นทุกข์หมดแล้วท่านก็ยังไม่ต้องตายนี่คือวิธีการที่ท่านค้นพบไงวิธีการที่ท่านค้นพบว่าไอ้คุณสามารถพ้นทุกข์ได้โดยคุณยังไม่ต้องตายเอางั้นอย่าเพิ่งตายเลยมาพ้นทุกข์กันก่อนเออนี่คือประเด็นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาถ้าสมมติว่าเราตายไปแล้วเนี่ยแล้วถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเกิดก็มีก็ต้องมีตายอีกถ้ามีเกิดต้องมีตายถ้ามีเกิดต้องมีตายมันไม่จบไงเราคิดว่าเออตายจะจบแต่ว่าถ้ามีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมาอีกเกิดมาอีกมีชีวิตอีกก็ทุกข์เหมือนเดิมอีกทุกเรื่องคนนั้นทุกเรื่องไม่ได้ตามที่หวังทุกเรื่องเสียใจจากที่มีก็ทุกเรื่องเดิมอีกเอ้ามันไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยความตายจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาประการที่สองตรงนี้เพราะมันก็เกิดอยู่ดีแล้วก็ตายอยู่ดีมันไม่จบเลยจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถ้าสมมติเราเกิดแล้วเราตายเราเกิดแล้วเราตายแล้วเราก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเลือดที่ออกมาจากคอเนี่ยนะสมมติปาดคอตายเนี่ยเอามารวมกันไว้ใส่ถังเอาไว้เอามารวมกันทุกชาติทุกชาติเฉพาะที่ออกจากคออย่างเดียวนะคือส่วนเฉพาะส่วนหัวขึ้นไปแล้วตายเอามารวมกันระยะเวลา1กับ1กับ
0: ครับ
1: ปริมาณเลือดที่เอามารวมกันเนี่ยคุณสมบัติเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยเลือดที่มีเนี่ยยังมากกว่า
0: ครับ
1: น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นี่ยังน้อยกว่านั่นคือ1กับเฉยๆนะแล้วเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่กับแล้วถ้าเราแก้ปัญหาด้วยความตายเนี่ยเราต้องไปแก่ไปตายวนไปอีกเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็เสียวสันหลังวาบเลยตายเดี๋ยวมันตายเองไม่แช่งก็ตาย
0: ครับ
1: แช่งก็ตายอยู่ดีเอางี้แล้วกัน
0: ใช
1: ่ป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายอ่ะมันตายแน่เพราะคุณได้เกิดมาแล้ว
0: ตายแน่นอนอย่างไรก็ต้องตาย
1: ใช่
0: ประจักษ์ใจครับ
1: ถึงเวลานี้มันไม่ต้องแช่งกันแล้วเดี๋ยวตาย
0: คร
1: ับ ประเด็นคือก่อนตายอ่ะคุณจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ไหมนิโรธได้ไหม
0: ครับ
1: หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ที่เมื่อถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกได้แน่นอน
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาทำได้คนเดียวคนอื่นๆเขาทำได้เยอะแย
0: ะ
1: วิธีการก็มีตัวอย่างที่เขาทำเสร็จแล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำได้ก็มีนั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเนาะวิธีการคือพระธรรมคนที่ทำไว้เป็นคนแรกนี่คือพระพุทธเจ้าคนอื่นที่ทำตามกันมาแล้วมีวิธีการปฏิบัติที่ทำได้แน่นอนนั่นคือสงฆ์เราก็เอาวิธีนั้นมาทำนั่นคือมรรคแปดนั่นมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเราทำเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์ได
0: ้ครับ
1: โดยที่เรายังไม่ต้องตายแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำอะไรโอ้ทำประโยชน์ได้ enjoy เลย enjoy นี่คือหาความสุขเลยหาความสุขจากชีวิตที่มีอยู่แต่ความสุขในที่นี้คือความสุขที่เกิดจากการให้ทานความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากความดีทั้งหลายเราทำบุญกุศลตรงนี้เรามีความสุขอยู่ในชีวิตที่เหลือได้ถึงเวลาตายมันตายแน่เรานี่คือประการที่สองเพราะฉะนั้นเราจึงควรมองความตายเราว่าเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายนี่คนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเขาจะมองไม่เห็นข้อนี้คุณสม
0: บ
1: ัติเขาคิดอย่างเดียวว่าความตายจะจบปัญหาความตายจะจบปัญหามันคือเพราะมันวนลูปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไง
0: คือมันทรมานพระอาจารย์เวลาคนเรามีความทุกข์เนี่ยนานๆนะพระอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะพ้นทุกข์เอ๊ะจะทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์โอ้ตายซะเลยจบคิดอย่างนี้แล้วก็มันจะมีวูบเดียวนะพระอาจารย์แบบคิดอย่างนี้มาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นปุ๊บไปปุ๊บนะพระอาจารย์จบ มันจะเป็นแบบนี้คนเราจริงๆเขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าความคิดชั่ววูบเนี่ยคือมันมาจริงๆนะพระอาจารย์เวลาทุกข์มากๆใช่ๆพระอาจารย์ฮะ
1: คือเพราะว่าคิดบนหลุมมาแล้วไงคิดบนหลุมมาแล้วพอคิดบนหลุมเนี่ยเราคิดตรีตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลัง
0: ครับ
1: นะเราคิดตรีตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลังถ้าเราไม่คิดตรีตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังอะไรที่เราคิดย้ำๆซ้ำๆอ่ะสิ่งนั้นกลายเป็นถูกขึ้นมาเป็นความจริงของเราขึ้นมาแล้วคือเราเจอเรื่องนี้ประจำเลยนะข่าวก็เรียกว่าข่าวปลอมนะ
0: ครับ
1: ไอ้คนดูข่าวปลอมดูแบบข่าวปั่นอ่ะดูเข้าไปมันเห็นว่าไอ้ข่าวปลอมนี่มันจริงขึ้นมาทันทีนะ
0: คร
1: ับ เรื่องที่มันไม่จริงมันกลับจริงขึ้นมาเพราะมันยุกันเต็มที่เขาใช้หลักนี้ไปในการทำการตลาดในการใดๆทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่สัจจะความจริงไงเพราะเราดันให้กำลังกับสิ่งที่มันไม่จริงมันเลยจริงขึ้นมาของเราเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่แล้วแต่คน

0: นั่นเอง
1: ครับ
0: แต่มันจะไม่ใช่อ่อนเลยนะคุณกมลมันจะต้อง
1: ครับ
0: เปลี่ยนพอสมควรเนี่ยคือเพราะว่ามันถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันก็จะดึงกลับไปอีกมันก็จะดึงกลับไปอีกเราก็ต้องแบบดึงไปทางอื่นอย่าให้มันไปความคิดซ้ำๆย้ำๆเดิม
1: ๆครับ
0: เนาะแล้วก็พอตรงเนี้ยถ้าสมมติเราทำได้เองคือความที่มีสติอาการที่เราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้ไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วเนี่ยเรียกว่าเรามีสัมมาสติถ้าเราจะคิดแต่ว่าฆ่าตัวตายฉันจะจบปัญหานี่คือเป็นมิจฉาสติคุณระลึกถึงแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดระลึกถึงความคิดที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คนที่ทุกข์กว่าเราก็มีนะมีคนที่ทุกข์กว่าเรามีจริงแล้วเขายังไม่ฆ่าตัวตายเลยนะมีนายอะไรที่เป็นโรคเรื้อน
1: อ
0: ่ะชื่อสุภพุทธะนะในสมัยพุทธกาลเนี้ย
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับทุกข์มากๆจะจ้างงานเขาก็ไม่อยากจ้างก็เป็นโรคเรื้อนแล้วก็คนก็รังเกียจมีความเป็นอยู่ลำบากแล้วลำบากกว่าเราแน่นอนเขายังก็เรายังมีนะหลังค่อมตาบอดข้างเดียวเป็นอย่างนี้อ่ะคนแบบเนี้ยเขาทุกข์กว่าเราแต่เขายังมารู้ทำได้เป็นโสดาบันเขายังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยเขาก็มีบุญตามอายุขัยของเขานะพอเขาไม่รู้ทำเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่ไม่นานเพราะว่าเป็นโรคเป็นอะไรเขาก็ตายไปแต่เขาก็ไม่คิดฆ่าตัวตายคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีพอมีแล้วแล้วแก้ปัญหายังไงถ้าเราทุกข์กายนี่คือโดนดอกหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าเราแบบว่ามากลุ้มใจอีกโดนดอกสอง
1: ครับ
0: ช่วยสองดอกสองต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเราซวยแค่ทางกายแล้วเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราก็อย่าให้จิตมีความทุกข์ไปตามกายที่มีความทุกข์นั้นนะจุดนี้มันก็จะต้องสามารถแยกกายแยกจิตได้นะโดยการที่ว่าฝึกจิตมาตามแนวศีลสมาธิไปคือมันทำไม่ยากนะคุณสมบูรณ
1: ์ครับ
0: คือบางคนอาจจะบอกว่ายากสิทำไมจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันยากคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์นะคำว่าตกอยู่ในสถานการณ์คือคุณจะจมน้ำแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คุณจะจมน้ำแล้วคุณจะมาฝึกว่ายฟรีสไตล์อ่ะฝึกว่ายท่าผีเสื้อสวยๆงามๆมันไม่ใช่แล้ว
1: ฮะ
0: คุณก็ตะกุยแล้วก็เท่านั้นน่ะตะกุยให้แบบลอยตัวให้ได้มันจะรอดได้ก็ใช่มั้ย
1: ฮะ
0: เพราะว่าไงคุณต้องมีทักษะออกมาคุณถึงต้องรอดแน่นอนน
1: ี่
0: คือเปรียบเทียบเป็นอุปมาก็อุปมาคนที่ทุกข์อยู่แบบเต็มที่แล้วถูกบีบคั้นสุดๆไม่ว่าจะแบบโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยนะเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมันเจ็บจริงๆเลยไอ้จังหวะนั้นแหละ
1: ครับ
0: อินทรีย์ของเรามันจะมาลงล็อกอยู่จุดหนึ่งที่ว่าอินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าขึ้นมาพอมีความแก่กล้าขึ้นมาเพราะเราถูกบีบกันมากๆเนี่ยแล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยศรัทธาเราเต็มที่ปึ้งมันจะปลดล็อกความที่เราจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันจะด้วยอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันจะไม่ยากทำไมอินทรีย์แก่กล้าย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์พอเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์แล้วเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นคือสตาปึ้งเนี่ยอินทรีย์ของเราจะถูกบีบให้แก่กล้าขึ้นมาเหมือนบ่มแบบบ่มแก๊สเลยเอาอย่างนี้นะพอบ่มแก่กล้าปุ๊บเราจะแยกกายแยกจิตจะมันจะมีล็อกหนึ่งของเขาตรงนี้เราต้องสอดส่องให้ดีเราจะทำได้แต่ที่ว่ายากมันไม่ยากหรอกถ้าทำจริงๆนะเรามันก็จะมีช่องให้เขาไปอยู่นะเพียงแต่ว่าให้เราตั้งจิตให้ถูกนะนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไปทางที่จะไม่ทรมานจิตของเราได้แยกกายแยกจิตได้นั่นเองเช่นบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับมีข้อสงสัยที่เป็นคำนิยามนะเขาบอกว่าอันนี้คือบุญอันนี้คือบาปอะไรคือบุญอะไรคือบาปพระอาจารย์ถ้าเราจะดูคำนิยามแยกแยะแล้วพระอาจารย
0: ์บุญเป็นชื่อของความสุขนั่นเองความหมายว่าอย่างนี้เราก็คือทำอะไรแล้วเป็นความสุขมันคือบุญนะบาปก็เป็นชื่อของความทุกข์แต่นี้สุขทุกข์ไม่ใช่ว่าเรากินเราเที่ยวเราเล่นแล้วก็สุขไม่อย่างนั้น
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราทำสิ่งที่เป็นกุศลหมายความว่าบุญทางกายทางวาจาทางใจนะบุญยกิริยาวัตถุก็คือเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะเรียกว่าเป็นบุญแล้วก็การพูดเนาะเช่นว่าเราพูดคำดีๆนะก็เป็นบุญทางวาจาให้ทานหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญทางกายบุญทางใจก็มีก็มีจิตเมตตานี่ก็เป็นบุญ
1: สุดท้ายพระอาจารย์ครับมีงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะ

0: 30สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารครับพระอาจารย์มีงานอะไรครับพระอาจารย์
1: ก็คือทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะก็เราจะมีงานประจำปีอยู่2อย่างคือช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นงานพบปะผู้ฟังประจำปีเขาเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะแล้วก็กลางปีนะคือประมาณปลายเดือนสิงหาก็จะเป็นงานวันบุรพาจารย์หมายความว่าเราก็จะทำบุญให้กับหลวงพ่อดร.สะอาดอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่แหละที่ท่านจากไปแล้วนะซึ่งท่านก็จากไปเมื่อวันที่30สิงหาปี2565
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยมาทำบุญเป็นประจำปีเราเรียกงานทำบุญตรงนี้ว่างานวันบุรพาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้นำคำสอนต่างๆมาสอนเป็นทอดเป็นทอดมาแล้วก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เขตพระนครเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งจะมีห้องมาเป็นกุศลเหมือนทุกปีปีที่แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะมีนิมนต์พระมารับทักษิณานุปทานพระที่รับทักษิณานุปทานสวดบางสกุลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชานั่นคือการทำเส้นทักษิณานุปทานเนี่ยเราจะเป็นการบูชาด้วยศีลด้วยทานเราจะมีการสมาทานศีลเราจะมีการถวายผ้ากับเป็นทานแล้วเราก็จะมีการบูชาด้วยการปฏิบัติเราก็จะเอากันเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิกันแล้วก็มีตอบคำถามที่พิเศษในอีเวนต์วันนั้นก็คือจะนำกันเทศของหลวงพ่อที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศที่ไหนแต่ที่พระอาจารย์เก็บมีไว้เนี่ยไปเจอคอลเลกชันจำนวนหนึ่งนะประมาณสัก60ตอนได
0: ้ครับ
1: มาเผยแพร่ให้ฟังเราจะทำเป็นเพลย์ลิสต์อะไรต่างๆให้สามารถดาวน์โหลดได้สตรีมได้แล้วเราก็จะรวบรวมตรงนี้ด้วยแต่สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่อาจจะเคยเจอหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็จะรวบรวมเรื่องราวที่เราประสบเจอจากท่านเราว่าเราประทับใจหลวงพ่อจุดนี้จุดนี้แล้วก็รวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติและประวัติจากมุมมองของลูกศิษย์ไม่ใช่ประวัติจากว่าท่านเกิดปีไหนอะไรนี่คือเขาทำกันไปแล้วแต่ว่าเป็นประวัติที่เกิดจากมุมมองของลูกศิษย์ที่สำหรับว่าเราเคยมีประสบการณ์ยังไงกับหลวงพ่อท่านสอนสมาธิเป็นยังไงเราทำอะไรยังไงอันนี้เราก็มารวบรวมเรื่องราวกันในวันนั้นจะเป็นกระดาษจดหรือเป็นวิดีโอบันทึกหรือแต่ทุกเสียงใดๆเราก็จะจัดให้มีอีเวนต์แบบนี
0: ้ครับ
1: เนาะอันนี้คือวันที่30เป็นวันอาทิตย์เนาะ30สิงหาคม2569คือเดือนนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1
0: คร
1: ับ แล้วก็จะมีทางมูลนิธิก็จัดให้มีน้ำมีสแน็คอะไรเงี้ยบริการล่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: อืมๆ
1: เดินผ่าน
0: ครับได้อาจารย์ถ้าใครอยากจะทำบุญหรือว่าอยากจะทำสิ่งดีๆในวันนั้นมีช่องทางอะไรบ้างไหมพระอาจารย
1: ์ก็สามารถร่วมบุญได้กับทางมูลนิธิแล้วก็ท่านที่อยากจะแบบมาจัดลงทานได้ๆอย่างเงี้ยให้โทรไปได้ที่หมายเลขในเว็บไซต์แล้วพระอาจารย์จะใส่ไว้ให้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ตรงที่นี่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ด้วยเชิญครับ
0: ครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แปะเจี๋ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส่งผลให้เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางการให้บริการโดยกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569โดยมีรายละเอียดการควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้โดยคุมเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติน
9: ายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้หลังปิดพักฟื้นธรรมชาติช่วงฤดูฝนขณะนี้กองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกหลักในการรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังโดยได้ดำเนินการดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างทันท่วงทีพร้อมประสานความช่วยเหลือในทุกด้านและติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการออกมาตรการเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเพื่อเป็นกลไกกลางในการรับแจ้งเหตุขอคำปรึกษาประสานความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพจิตการสร้างช่องทางแจ้งเหตุและการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะเสิร์ฟข่าวร้อนๆเลยนะคะสำหรับวันนี
0: ้
1: วันนี้วันจันทร์ค่ะก็อาจจะสดใสนิดนึงนะ
0: จันทร์กลางเดือนละ
1: จันทร์กลางเดือนแล้วนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเมื่อวานนี้ใครมีโชคบ้าง
0: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริง
1: เมื่อวานนี้ใช่ไหม
0: อุ้ยคุณรู้ได้ยังไง
1: หรอคะแค่สองตัวลอตเตอรี่สองตัวหลัง
0: เศรษฐีนีคนใหม่
1: ใช่สองใบเดียวอ่ะใบเดียว
0: ก็ยัง
1: ถามก่อนไหมซื้อไปกี่ใบ
0: ได้ทุนคืน
1: ได้ทุนคืนนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเจอกันก็สดใสค่ะวันจันทร์นะคะต้อนรับวันเขาเรียกว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆหน่อยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะรถติดกันหน่อยนะคะก็ฝึกความอดทนนะคะในช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราอยู่กับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้นะคะแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวยามเช้าอย่างที่พี่กบบอกนะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะทุกๆเช้ากับพวกเราทีมงานข่าวยามเช้าเช้านี้มีอัปเดตค่ะในเรื่องของการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับเช้านี้เป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องของการที่ติดตามฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้ฉบับที่4ค่ะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับตอนนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ด้วยคือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงน้ำไหลผ่านนะรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะยังไงก็หลีกเลี่ยงนะเรื่องของการเดินทางสัญจรนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคใต้นะมาดูที่อันดามันตอนบนกันหน่อยค่ะช่วงนี้ถือว่าคลื่นลมเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นเนี่ยสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะยังไงให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนนะแล้วก็วางแผนชีวิตในการใช้ชีวิตการเดินทางนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือจะติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของสวทของเราในทุกๆวันก็ได้นะคะก็จะมีให้ได้ติดตามตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพลอยบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็อาจจะมีฝนบ้างนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะตกหนักตกน้อยสำหรับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศออกมาแล้วนะคะภาคเหนือ 60% ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% ภาคใต้อันดามันนั้น 60% คลื่นสำหรับทางโซนของอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะเมื่อวันก่อนนะคะโอ้โหถือว่ามีเหตุการณ์ระทึกเลยนะที่น้ำตกแม่สานะคะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันค่ะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถูกน้ำพัดแล้วก็บางส่วนก็ติดค้างด้วยนะคะโดยทางด้านของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีการประกาศปิดน้ำต กแม่สานะคะหลังจากที่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุระทึกค่ะน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณน้ำตกบางส่วนนะคะออกจากพื้นที่ไม่ทันค่ะแล้วก็มีบางส่วนนั้นถูกพัดไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่บริเวณน้ำตกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่านำนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้หมดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะสภาพร่างกายเบื้องต้นก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะได้ปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะเริ่มตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะคือถ้าใครเห็นภาพข่าวน่าตกใจจริงๆพี่กบน่ากลัวมากน้ำไหลลงมาแบบโอ้โหแล้วเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เชี่ยวแรงเลยนะคะยังไงใครไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้ต้องสังเกตให้ดีจากน้ำนะที่มันเคยอาจจะเป็นส
1: ี
0: พอมีความใสบ้างแต่ถ้ามันขุ่นมาก
1: ขุ่นแบบเป็นเหมือนสีดิน
0: ใช่อันนั้นต้องระมัดระวังนะคะคอยสังเกตด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาได้ไปสำรวจนะคะบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเนี่ยนะคะขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้เนี่ยรับรู้ได้นะคะแนวสั่นสะเทือนเกิดจากแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยหมุนตัว
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีนั้นมีการเปิดเผยออกมานะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงถ้าเวลาตามประเทศไทยก็คือ17:54 ค่ะเกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.8 ที่ระดับความลึก 172.5 กิโลเมตรค่ะจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งห่างจากเมืองเปมาตังเซียนตานะคะจังหวัดสุมาตราเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะประมาณ15กิโลเมตรเศษค่ะจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนะคะมีการหมุดตัวลงเขาเรียกหมุดหรือมุดตัวลงน่าจะมุดตัวลงปะมุดตัวลงนะคะใต้เผือกใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะแต่ว่าจุดเหนือศูนย์เกิดเหตุแผ่นดินไหวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอสตูลจังหวัดสตูลของประเทศไทยเราเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ417กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะ417กิโลเมตรส่งผลให้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาตรังพัทลุงกระบี่และภูเก็ตนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ค่ะก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้
0: คือด้วยความที่มันใกล้บ้านเราก็เลยต้องมีการติดตามสถานการณ์เพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุที่ไหนความแรงเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้นะคะเรามาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียค่ะแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะในตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้นะคะซึ่งจะเดินทางไปเขาเรียกว่าไปเปิดตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนค่ะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านมีกำหนดการจะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะ17ถึง20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือเริ่ม17ก็คือวันนี้นะโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเลยค่ะก่อนจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตท่านก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงค่ะพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029นะคะจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีเหมือนกันแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยจะเตรียมยกระดับความสัมพันธ์นะคะสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะไปขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงค่ะระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊คแลนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนคุณผู้ฟังรอติดตามข่าวได้เลยนะคะ 17-22 สิงหาคมนี้กับการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการยกระดับหุ้นยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างโอกาสให้ไทยนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะคะหลาย
0: โอกาสมากขึ้น
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกลโกงหรือว่ามิจฉาชีพต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหภัยออนไลน์มาเยอะ
0: ห
1: ลากหลายรูปแบบ
0: แล้วรูปแบบเนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปตามยุคสมัยพี่กบ
1: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นๆด้วยนะคะก็มี AI เอาเขาก็พัฒนา AI ขึ้นมาสู้กับเรา
0: ล่าสุดเห็นคลิปก็คือมีคลิปนึงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาเผยแพร
1: ่
0: แต่มิจฉาชีพใช้เสียง AI เป็นลูกสาวโทรไปหาคุณพ่อ
1: ดิฉันได้ฟัง
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่คุณพ่อฉลาดมาก
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: ต
1: ้
0: องยกมือปรบมือให้เลย
1: อันนี้ต้องพยายามเอะใจแบบนี้ดีที่สุดนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ถามเบอร์ถามวันเดือนปีเกิด
0: จะให้โอนเงินไม่พ่อบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าขอยืนยันตัวตนหน่อยแม้จะเป็นลูกก็ตามเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊
1: ะ
0: มิจฉาชีพงงไปเลยทีนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเปื่
1: อ
0: ยอันเนี้ยต้องน่าสงสัยแล้วว่าถ้าเป็นลูกเราจริงถ้าเกิดเราเป็นลูกจริงเนี่ยเราคือถ้ามีคนถามเราพ่อแม่ถามเราเราต้องตอบอัตโนมัตินะคะว่าเราจำได้จริงแต่ถ้าบ่ายเบี่ยงไปนู่นไปนี
1: ่
0: เอะไว้ก่อนเลย
1: นะคะอย่าไปไว้ใจนะ
0: คะ
1: แต่ถ้าเป็นคุณพ่อดิฉันเนี่ยไม่มีทางเพราะว่า
0: จะไม่ได้ด้วย
1: ในบัญชีคุณพ่อไม่มีตังค์คุณพ่อไม่ถือตังค์
0: กบหมดแล้ว
1: ใช่อ่ะมาดูกันค่ะเรื่องของปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นภัยออนไลน์แล้วกันเนาะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภัยแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะในขณะที่ภาครัฐเองก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเช่นกันก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนเพราะว่าภัยมันมีหลากหลายจะเป็นเรื่องของสินค้าจะเป็นเรื่องของการหลอกโอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะ
0: คะ
1: บางกรณีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางค่ะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะก็เลยได้มีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมาค่ะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยอยากประสบอยู่นั้นอยากจะไปแจ้งช่องทางไหนนะคะในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนเพียงแค่เข้าไปในแจ้งรัฐนะคะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะมีการเชื่อมต่อเรื่องเนี่ยไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที
0: ค่ะ
1: เพื่อเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินงานต่อไปนะคะทั้งนี้แจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้ในระบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางก็หมายความว่าเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ นะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันนั้นเริ่มเชื่อมโยงระหว่างระบบของการแจ้งด้านภัยไซเบอร์แล้วก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการขยายการเชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเรื่องของคนไร้ที่พึ่งหรือแม้แต่สาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าระดับ3ขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยนะไอ้ระดับ3ขึ้นไปคือ
0: ภัยอะไร
1: เขาบอกว่าเป็นภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงเรื่องของการรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวเนี่ยได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่รัฐบาลเชิญชวนให้เราใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐอันนี้ไม่ต้องไปโหลด ดแอปใหม่คือถ้าใครมีแอปทางรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งก็คือแจ้งรัฐนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าเลิศเลยล่ะนะช่องทางนี้ก็เป็นการเป็นตัวกลางที่จะคอยไว้บางคนเป็นจริงนะพี่กบบางทีเกิดอะไรขึ้นอุ้ยต้องแจ้งหน่วยไหนอ่ะเราต้องแจ้งช่องทางไหนบ้างลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็แจ้งรัฐนี่แหละใช้ได้นะใช้ช่องทางนี้แล้วก็เลือกประเภทปัญหาของท่านว่ารายละเอียดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญๆคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้ฟีเจอร์นี้นะสำหรับแจ้งรัฐนะคะนอกจากนี้ค่ะเช้านี้นะคะเรามาอัปเดตในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะที่มีการยืนยันตัวตนกันแล้วบ้างนะตอนนี้เนี่ยยืนยันตัวตนไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 76% ค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยังคงยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4.4 ล้านคนด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้อยู่นะถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณรัชดาบอกว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะอัปเดตก็คือ15สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.3 ล้านคนค่ะหรือคิดเป็น 76% นะคะเพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งอยู่ที่2ล้าน1แสนคนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ69นั่นเองนะคะก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงไปจาก9แสนกว่าคนเหลือที่ประมาณ8แสนคนซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้นะคะจะต้องรีบดำเนินการยืนยันตัวตนนะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 440,000 คนด้วยกันขออภัยค่ะ 4,400,000 คนด้วยกันค่ะก็เพิ่มขึ้นนะทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงค่ะประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะก็คนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็4ล้าน9แสนคนเนี่ยต้องรีบดำเนินการหน่อยนะภายใน31สิงหาคมที่จะถึงนี้ตอนนี้ท่านยังคงมีเวลาลองดูซิว่าในระบบแจ้งว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติติดตรงไหนเรื่องอะไรหรือจะไปยื่นอุทธรณ์ตามที่สถานที่ต่างๆธนาคารต่างๆที่เราแจ้งไว้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าลืมภายใน31สิงหาคมนี้นะคะ
1: เดี๋ยวจะหลุดสิทธิ์ของท่านนะคะมาดูเรื่องของเส้นทางกันหน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการใช้รถเส้นทางมอเตอร์เวย์สำหรับคนที่จะเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานเป็นเส้นทางมิตรภาพปกติแล้วมิตรภาพเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะคะ
0: ชื่อมิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือติดไม่เปลี่ยนแปลงเลยยิ่งถ้าเทศกาลนะพี่กบปีใหม่สงกรานต์
1: คุณคะทางไปบ้านดิฉันเนี่ย
0: ทางกลับบ้านพี่เนี่ย
1: ปกติแล้วเดินทางเนี่ยเต็มที่เลยนะ3ชั่วโมงนะคะไม่ถึงตัวโคราชดีประมาณอำเภอสูงเนินเนี่ยถ้าเทศกาลน่ะตีไปเลย 8-12 ชั่วโมงดิฉันเข็ดมาก
0: ขับรถไปเชียงใหม่เลยนะ
1: เหมือนขับรถไปเชียงใหม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่มีมอเตอร์เวย์เนี่ยก็อำนวยความสะดวกได้เยอะเลยค่ะซึ่งรัฐบาลเองเตรียมให้บริการแล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เส้นบางปะอินปากช่องแล้วก็ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำนะคะเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนออกเดินทางด้วยนะ
0: คือไม่เหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนกันนะคะ
0: ไม่ได้ว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนทุกด่านนะ
1: น่าใช่นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนนั้นใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข6ก็คือ M6 ค่ะตั้งแต่บางปะอินนครราชสีมาแล้วก็ช่วงบางปะอินปากช่องส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข82นะคะก็คือ M82 เป็นเส้นทางสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาแล้วก็ช่วยบรรเทาเรื่องของปัญหาการจราจรแน่นหนานะคะ โดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพถนนพระราม2นะคะก็จะเป็นสายหลักๆเลยมิตรภาพเนี่ยก็เป็นสายหลักที่จะมุ่งสู่อีสาน
0: ถูกค่ะ
1: พระราม2
0: ลงใต้
1: ลงใต้นะคะไปเที่ยวกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ถึงแม้ว่าทั้ง2เส้นทางเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาวันเวลาจุดขึ้นลงแล้วก็ประเภทรถที่อนุญาตเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะใช้เส้นทางต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนที่จะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะสำหรับใครที่จะไปทางโซนภาคอีสานนะคะมิตรภาพใช้ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรค่ะจะเริ่มเปิดทดลองใช้ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้แล้วนะคะคือวันศุกร์นี้ศุกร์นี้นะคะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นก็คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงวัน12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะคะจะเปิดแบบนี้ตลอดเลยต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่สิ้นปีนี้ปีใหม่นี้นะคะทีนี้ใครที่จะขึ้น M6 นี้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะคะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสามารถเข้าออก M6 ในช่วง5ด่านได้ก็จะมีด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องนะคะสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใครที่เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัฐค่ะแล้วก็ถนนมิตรภาพเข้าด่านมวกเหล็กแทนค่ะ
2: ค่ะค่ะน้องเดียวขณะเดียวกันนะคะก็มาดู M82 กันหน่อยนะคะก็เตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรด้วยกันนะคะก็ทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางทั้งหมด25กิโลเมตรนะคะโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์หน้าศุกร์ที่28สิงหาคม2569เปิดตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยอันนี้จะแตกต่างกันนะคะ
1: แตกต่างกันนะ
2: สำหรับ M82 เนี่ยนะคะก็จะอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็รถบรรทุกรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเนี่ยเปิดได้ขึ้นลง4ด่านด้วยกันก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะคะห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามมอเตอร์ไซค์3ล้อห้ามรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะคะก็ต้องศึกษากันให้ดีใครจะไปเส้นทางไหนนะก็ไปย้อนฟังเราได้นะคลิปใน Facebook เราก็จะบอกกันนะคะใครจะเดินทางไปภาคอีสานก็ใช้ M6 ใครจะเดินทางลงใต้ก็ M82 ได้เลยนะคะก
1: ็การด้วยนะ
2: ถูกต้องค่ะก็เป็นการเพิ่มทางเลือกนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะถือว่าเป็นการแบ่งเบาในเรื่องของการเดินทางบริเวณการจราจรอย่างมิตรภาพเนี่ยก็จะได้เบาบางลงบ้างนะนี่เป็นการอัปเดตนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:31ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่15สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงสักการะพระพุทธสีหิงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และทอดพระเนตรรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยมีการเขียนซ่อมแซมในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแนวประเพณีของไทยจากนั้นเสด็จไปยังอาคารมหาสุรสิงหนาถทรงสักการะพระพิคเนศศิลาจำหลักจากจันทิสิงหสารีทวากรกลางประเทศอินโดนีเซียซึ่งรัฐบาลฮอลลันดาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสชวาครั้งที่2และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่างๆในสมัยศรีวิชัยอาทิประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัยซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระพุทธรูปนาคปรกสำริดปางมาลวิชัยสมัยศรีวิชัยจากวัดเวียงอำเภอชัยยาพระวิษณุสี่กรพบที่โบราณสถานตำบลบางนายศรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและบนชั้นที่2ของอาคารมหาสุรสิงหนาถทอดพระเนตรโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอาทิประติมากรรมสำริดกะไหลทองอายุราว 1,000 ปีสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณและประติมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งพบที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยทอดพระเนตรนิทรรศการสยามภัสตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีซึ่งจะแสดงผ้าราชสำนักโบราณและผ้าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถและพระเวชยันตรราชรถณโรงเก็บราชรถไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญนั้นคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับเพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวซึ่งก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือในหลากหลายมิติครับโดยเฉพาะในการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและตั้งเป้าหมายครับที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปี2588ครับซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้การเยือนในครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่มากขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงโดยการนำครับภาคเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมเป็นการจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและเป็นการต่อยอดการลงทุนพร้อมจะผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะครับในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศนอกจากนี้ครับรัฐบาลนั้น ยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จะสะดวกยิ่งขึ้นโดยจะมีการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นได้นะครับจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวครับและการศึกษารวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว2ล้าน3แสนรายครับหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งอยู่ที่2ล้าน1แสนรายหรือว่าร้อยละ69ครับครับจำนวนของผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงครับเหลือประมาณ8แสนคนซึ่งกลุ่มดังกล่าว8แสนคนตรงนี้ครับต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้นะครับในวันที่1ตุลาคมปีนี้2569ส่วนในการทบทวนสิทธิ์ครับของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับ4ล้าน4แสนรายครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงครับเหลือประมาณตอนนี้4ล้าน9แสนรายครับโดยต้องดำเนินการนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนด้วยกันครับอย่างไรก็ตามครับยังมีประชากรพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นั่นเองครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่การแจ้งรัฐกันบ้างนะครับโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวครับเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบพี่น้องประชาชนโดยนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งทำให้ประชาชนสามารถจะป้องกันตัวเองได้ด้วยครับและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งของภาครัฐเองครับก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แตกต่างกันไปครับทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งครับซึ่งก็รวมถึงผมเองด้วยเกิดคำถามว่าและประเด็นถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งที่หน่วยไหนแจ้งที่เบอร์ไหนนะครับบางกรณีครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรล่าสุดครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาครับบริการแจ้งรัฐครับซึ่งบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้เป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนในการแจ้งปัญหาเจอปัญหาอะไรมาไม่รู้มิจฉาชีพต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหานะครับและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบนั้นก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ครับแจ้งรัฐเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางครับให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้เกิดปัญหาแบบนี้ต้องไปแจ้งที่ไหนมาเป็นรู้ปัญหาบอกปัญหากับรัฐได้เลยครับแล้วรัฐนั้นจะช่วยจัดการเองที่แจ้งรัฐนี่แหละครับ ปัจจุบันครับได้เชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ภัยออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับเช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์และ Facebook ปลอมนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าเพจที่ผิดกฎหมายและปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลครับนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนแจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปหรือภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงครับเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเจอปัญหาไม่รู้ต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยนะครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับโดยมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละครับให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและจะเป็นการช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบขยะด้วยครับโดยรัฐบาลครับได้นำงานวิจัยเทคโนโลยีไพโรไลซิสของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรใช้กับเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนครับซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนนั้นมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือมีระบบรับซื้อขยะเพื่อจะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับและจากสภาวะที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับจึงมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศเลยครับครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้นะครับถึงร้อยละ20ถึง40เลยแหละครับพร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวครับรวมไปถึงรัฐบาลนั้นก็จะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองครับเป็นชุมชนต้นแบบไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับซึ่งจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2ล้าน2แสนมวนประมาณค่าการปรับกว่า100ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับโดยครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีครับเพราะมีการดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งจากมาตรการปราบปรามเชิงรุกครับและการทำงานร่วมฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง

25,966 บาทครับและประมาณการค่าปรับนะครับจำนวนถึง106,439,490 บาทครับข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวผู้ต้องหานั้นพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับจากเรื่องของสินค้าเลี่ยงภาษีสินค้าเถื่อนครับมาดูกันที่เรื่องการสัญจรการคมนาคมกันบ้างครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำเช็ควันด่านประเภทรถก่อนจะเดินทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนสิงหาคมได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงตั้งแต่บางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์ครับหมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนครับโดยเฉพาะนะครับบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2แม้ทั้ง2เส้นทางนั้นจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ก็มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีการติดตั้งระบบในบางส่วนครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนครับตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าก่อนจะวางแผนการเดินทางเพราะว่าสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนั้นระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับโดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์นี้เลยแหละครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 24:00 นต่อเนื่องไปนะครับจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ2570เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์เท่านั้นและอนุญาตครับเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครคิดว่าขึ้น M6 แล้วจะเหยียบมิดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและประชาชนนะครับสามารถจะเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านด้วยกันครับได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแกงคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าที่ด่านมวกเหล็กแทนนะครับแตกต่างจากฝั่งกรุงเทพออกไปนะครับขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้ง2ฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นครับเติมน้ำมันให้เต็มชาร์จให้เต็มนะครับไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จนะครับจึงขอให้ผู้ที่เดินทางนั้นตรวจสอบปริมาณน้ำมันนะครับและระดับของแบตเตอรี่ให้เพียงพอนะครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับทั้งนี้ครับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ยังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงตามเดิมครับส่วนครับมาดู M82 กันบ้างครับกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมครับทำให้สามารถจะเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรครับโดยจะเริ่มเปิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมครับเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับซึ่ง M82 นะครับอนุญาตให้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้ครับโดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลงได้4ด่านครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับขณะที่ด่าน

สมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะครับทั้งนี้ครับห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะครับโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ทางนะครับประชาชนครับสามารถจะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรครับ1586ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในช่วงปีนี้แหละครับร่วมเรียนรู้และเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหลังจากผ่านไป35ปีประเทศไทยเราครับกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปีนี้ครับ2569อีกครั้งครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครหลายคนครับเรียกการประชุมนี้ว่าโอลิมปิกการเงินโลกครับเพราะว่านี่เป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนครับเบื้องหลังเวทีประชุมระดับโลกครับไม่ได้มีเพียงการหารือเชิงนโยบายหากยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ครับสร้างงานยกระดับความเชื่อมั่นและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับคือโอกาสที่ประเทศไทยเราจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติครับตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการครับไปถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานครับทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศครับไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นครับและความเป็นมืออาชีพดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยครับจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและก่อนลากันไปในวันนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องครับรับชมรายการสาระดีๆครับสดๆเลยทาง NBT ครับรายการทำไมรายการชื่อว่าทำไมครับเริ่มวันพุธที่19สิงหาคมนี้นะครับเวลา 1:30 ถึง 2:00 ครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับพบกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีในประเด็นยุทธศาสตร์กู้ระบบสุขภาพของไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและนวัสกรสอนชนะวันนี้ครับตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ชุน
1: ช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกท่านเลยจริงๆแต่ว่าถ้าจะพูดทักทายกันเนี่ยเกรงว่าจะไม่มีเวลานะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: วันนี้คุณพีเขาใช้เวลาเยอะนิดนึงนะสำหรับติดของร้องข่าวนะคะก็เป็นการแจ้งข่าวสารให้ได้ติดตามกันทุกเช้านั่นเองค่ะ
2: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณมารีชุ่มเย็นบอกว่าเส้นทางอุบลสายใหม่เขาสร้างทางวิ่งรถใหม่อย่างใหญ่โตเลยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สมยศน้องชตรีคุณรุ่งพี่สุพิษคุณรมิตานะพี่ติมคลองเตยคุณอยู่ในใจชัยภูมิ
2: ค่ะ
1: คุณชัยนาพี่สุเทพคุณคณาวุฒิโอหลายท่านเลยนะคะ
2: คุณวนิดาคุณพี่คุณนะคะคุณเขมิกาคุณประคองนะคะคุณพงษ์นเรศคุณสุเมธนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะคุณเสวียนหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
1: ที่ปรึกษาของผู้นำสหรัฐพบหารือกับผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสเพื่อผลักดันแผนสันติภาพในฉนวนกาซาหมูปากน้ำนพพลแสงคำได้รองแชมป์จากการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยเช้าวันนี้ซึ่งการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งใช้การทูตเชิงรุกผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเน้น4ด้านสำคัญทั้งด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีภาคธุรกิจไทยร่วมคณะเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
3: การดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมันจับต้องได้จริงสำหรับทริปไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้พูดง่ายๆก็จะโฟกัสใน4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นเรื่องของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้าน